0: ถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกพวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดให้เห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
1: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับพี่เปม
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
1: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันลงมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมันให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นมั้ยล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดียังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมาให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับแหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
1: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
3: เมื่อก่อน
1: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน

0: มีที่ว่างไหม
1: โอเค
0: ไม
1: ่
0: ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปนั่งข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได้
0: อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ท
0: ุ
3: กอย
0: ่
3: างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
2: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพ
2: ี่นัดมาทางไลน์
0: แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่อ อะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
2: จาก วัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
1: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อั๋นต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ต้องติ๊กเกอร
0: ์
3: ออก
0: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
1: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ก็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะ

0: เอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
0: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
1: ้กระเป๋า
0: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
1: อ่
0: ะอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อย
0: ู่ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
1: ้
0: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
1: ้แ
0: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
2: เอาขยะมาขายกันครับ
0: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็เคร ื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับแต่สรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
1: าย
0: ใช
1: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับ

้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยเขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมา

ขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
10: กินป่ะ
2: กินป่ะ
11: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
12: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
11: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหรอหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
12: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
11: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
11: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
9: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
8: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
11: เลยหรอท่านนามารูป
9: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
11: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
9: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
11: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
12: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
11: ปล่อยค่ะปล่อยค
9: ่
11: ะ
9: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ๋
12: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
11: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
12: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
12: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
6: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
9: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
9: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
9: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
9: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
3: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่ส

0: ดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปสลับเปล่าเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรง

ไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองเป็นความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกัน

0: นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l dC R O P S Field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆน่ะละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยยามานีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเน

กาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญ

0: ควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพน่ะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้มีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่อ
6: อย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยมาเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
6: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
6: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะดูตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะนี่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือรังสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ย ตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมหรือสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
2: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยไปกดหินใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
1: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
2: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อ

0: ได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้ถูกไหมคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
1: สะดวกค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: จ็บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนนะคะเห็นไหมคะเลนมันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใช
1: ่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะคือในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
1: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: 2
2: ใช่แล้วมีใครจำได้บ้างว่าในครั้งที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปใช่แล้วเราได้สังเกตกระดูกสันหลังของสัตว์กี่ชนิด
3: 4ชน
2: ิ
3: ด
2: ใช่แล้วมีชนิดใดบ้างลูก
3: กบ
2: ปลาก
3: ุ้ง
2: หมึกแล้วก็โครงกระดูกของใครด้วยของมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นโครงสร้างภายในที่เราดูในชั่วโมงที่ผ่านมาคือโครงสร้างเกี่ยวกับใช่แล้วเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วที่เราได้สังเกตในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆอธิบายให้ครูฟังได้ไหมว่ากระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเขาอยู่ตรงส่วนไหนของลำตัวกึ่งกลางลำตัวเลยแล้วลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นข้อเรียงกันจากตรงไหนถึงตรงไหนจากส่วนหัวจนถึงตรงไหนคะจากหัวจนถึงตรงไหนเลยถ้าเป็นคนก็คือจะถึงบริเวณก้นกบแต่ถ้าในสัตว์ก็จะจากหัวจนถึงหางเยี่ยมมากเลยนะคะนี่คือลักษณะของกระดูกสันหลังนี่อย่างเช่นในปลาเห็นไหมคะก็จะเป็นข้อเรียงกันจากหัวยาวมาถึงหางในกบก็เช่นกันเป็นข้อเรียงกันจากหัวยาวลงมาถึงหางเลยนี่คือลักษณะของกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนักเรียนคะแล้วสัตว์แต่ละชนิดเขามีโครงสร้างภายในเหมือนหรือต่างกันคะ
3: ต
2: ่างกันต่างยังไงบ้างคะเด็กในสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เขามีกระดูกสันหลัง
3: ก
2: บกับปลาแล้วชนิดไหนบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
3: หม
2: ึกกับกุ้งแล้วมนุษย์เรามีกระดูกสันหลังไหมคะ
3: ม
2: ีนะที่เราได้สังเกตไปในชั่วโมงที่แล้วมีกระดูกสันหลังรวมถึงลองสัมผัสด้านหลังตัวเองสิมีไหมเรามีกระดูกสันหลังไห
3: ม
2: มีนะคะเป็นลักษณะเป็นข้อเหมือนกับในภาพเมื่อสักครู่ไหมเป็นข้อหรือว่าเรียบไปเลยคะลองสัมผัสดูเป็นข้อนะคะในภายในของปลากับกบเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังนะดังที่คุณครูเคยอธิบายไปเมื่อสักครู่ส่วนในกุ้งกับหมึกมีกระดูกสันหลังไหมคะไม่มีบางคนอาจจะพบโครงร่างแข็งด้านในของหมึกใครเจอบ้างเขามีลักษณะเป็นยังไงภายในหมึก
4: แข็งแล้วก
2: ็ใสๆแล้วเขาเป็นข้อหรือเรียบ
3: เร
2: ีย
3: บ
2: ดังนั้นเราจะนับว่าเป็นกระดูกสันหลังไหมถ้ามันเรียบไปแบบนั้น
3: ไม
2: ่ใช่นะคะเด็กๆขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์ทั้ง4ชนิดออกเป็นกลุ่มคิดว่าควรจะใช้เกณฑ์อะไร
4: กระดูกสันหลัง
2: เรียกว่าการมีกระดูกสันหลังใช่ไหมลูกทีนี้ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังจะจำแนกได้กี่กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
4: มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลัง
2: ใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูจากกิจกรรมนะคะกิจกรรมของเราวันนี้มีจุดประสงค์1ข้อทุกคนพร้อมกันให้ครูฟังได้ไหมคะ
3: ได
2: ้นะคะทุกคนอ่านจุดประสงค์ข้อที่1พร้อมกัน1 2 3

0: เยี่ยมมากวันนี้เราจะต้องทำอะไรได้คะจากที่อ่านมา
1: จำแนก
0: ต้องจำแนกจำแนกเสร็จต้องอธิบายอะไรผลการจำแนกสัตว์ซึ่งวันนี้เราจะจำแนกโดยใช้เกณฑ์อะไรคะ
1: การมีกระดูกสันหลัง
0: การมีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเยี่ยมยอดมากคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเด็กๆขาวิธีทำวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่ม1 2 3อ่านข้อที่2ให้เพื่อนๆฟังนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางรอตอบคำถามนะคะว่าวิธีทำข้อ2ต้องทำอะไรนะพร้อมไหมคะกลุ่ม1 2 3เริ่มเลยค่ะ

0: ข้อนี้เราจะต้องทำอะไรคะเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะเราต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่างของโครงสร้างภายในนะคะหลังจากเปรียบเทียบแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนปลายทางตอบให้เพื่อนฟังได้เลยเรานักเรียนต้นทางด้วยเราต้องเลือกอะไรคะทุกคนเลือกเกณฑ์ว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนแล้วก็จัดเขาตามเกณฑ์ที่เราเลือกเดี๋ยวข้อที่2นี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะมาดูซิว่ามีสัตว์4ชนิดที่เราได้สังเกตไปนะคะซึ่งเกณฑ์วันนี้เราใช้เกณฑ์อะไรการมีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะนักเรียนลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าทำไมเราถึงใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์มีบางชนิดที่มีกระดูกสันหลังและบางชนิดไม่มีกระดูกสันหลังแล้วถ้าเราไม่ใช้การมีกระดูกสันหลังคิดว่าเราใช้ลักษณะอื่นได้ไหม4ชนิดนี้เขามีอะไรที่บางตัวมีบางตัวไม่มีขาใช่ไหมคะมีชนิดไหนที่มีขาบ้าง
1: กบ
0: แล้วก็กุ้งในส่วนที่เป็นระยางทำหน้าที่คล้ายขานะคะแล้วชนิดไหนบ้างที่ไม่มีขา
1: ปลา
0: ได้ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ได้ไหมลักษณะการมีขาได้เหมือนกันนะคะหมดหรือยังมีลักษณะไหนที่ใช้เป็นเกณฑ์ได้อีกมีอีกไหมคะอะไรอีกที่มีแค่ในบางชนิดบางชนิดไม่มีหมดหรือยังอะไรนะคะมือตรงไหนที่เรียกว่ามือคะลูกกล้ามอย่างเช่นกุ้งตรงนี้ใช่ไหมคะกับกบที่เป็นมืออันนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปดูรายละเอียดว่าส่วนไหนที่เรียกว่ามือส่วนไหนที่เรียกว่ากล้ามแต่ลักษณะที่ดูได้ชัดเจนที่สุดจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือลักษณะอะไรคะใช่การมีกระดูกสังเกตได้เห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็แบ่งแยกได้ชัดเจนที่สุดดังนั้นวันนี้เราจะใช้เกณฑ์นี้ดีไหมการมีกระดูกสันหลังทุกคนเห็นด้วยไหมคะทีนี้แบ่งได้กี่กลุ่มถ้าใช้การมีกระดูกสันหลัง2กลุ่มกลุ่มแรกคือ
1: ไม่มีกระดูกสันหลัง
0: กลุ่มแรกคือมีกระดูกสันหลังกลุ่มที่2คือ
1: ไม่มีกระด
0: ู
1: กสันหล
0: ัง ชนิดแรกปลาจะให้อยู่กลุ่มไหนคะ
1: มีกระดูกสันหลัง
0: ทำไมถึงจัดเขาไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังล่ะ
1: เพรา
0: ะว่ามีกระดูกเราพบกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันใช่ไหมคะจึงจัดให้เขาอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังต่อมากบอยู่กลุ่มไหนคะกบอยู่กลุ่มไหนคะ
1: มีกระด
0: ู
1: ก
0: เพราะว่าเราเจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันเช่นกันแล้วกุ้งค่ะกุ้งจะอยู่กลุ่มไหนคะทีนี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: กระด
0: ู
1: กส
0: ัน
1: หล
0: ัง ทำไมอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะ
1: เ
0: ราเจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันหรือว่าไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: ถ้าเราไม่เจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันก็คือเขาไม่มีกระดูกสันหลังอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังสุดท้ายหมึกอยู่กลุ่มไหนดีคะ
1: ไม่มีกระดูกสันหลัง
0: ทำไมถึงอยู่กลุ่มนี้คะเพราะว่าอะไรคะ
1: หมึกมีแต่โครงร่างแข็ง
0: หมึกมีโครงร่างแข็งภายในจริงแต่ว่าไม่ใช่กระดูกสันหลังนะคะดังนั้นอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังตอนนี้เราจำแนกได้แล้วกลุ่มมีกระดูกสันหลังมี2ชนิดคือ
1: ปลาก
0: ับกบกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังมี2ชนิดคือ
1: ก
0: ุ้งกับหมึกทีนี้มาดูที่วิธีทำข้อที่3ข้อที่3นี้ขอฟังกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5อ่านให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5เลยพร้อมนะ1 2 3เริ่ม

0: เยี่ยมมากเพื่อนๆกลุ่ม1 2 3วิธีทำข้อนี้เราต้องทำอะไรคะซึ่งสัตว์ที่เราจะจำแนกรอบนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในอะไรบัตรภาพนะคะเป็นบัตรภาพโครงสร้างภายในนะคะจำแนกโดยใช้เกณฑ์ไหนคะเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราร่วมกันกำหนดไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้คือการมีกระดูกสันหลังนะคะหลังจากที่จำแนกเสร็จต้องทำอะไรด้วยบันทึกผลและนำเสนอด้วยนะคะทีนี้มาดูซิบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ชนิดไหนบ้างชนิดที่1คือ
1: น
0: ก2
1: เต
0: ่
1: า
0: 3
1: ปลา
0: 4
1: ข
0: ้า
1: ว5ไข่ทา
0: น6
1: กีฬา
0: 7
1: แม
0: ง
1: ม
0: ุ
1: ม
0: 8
1: กุ้ง
0: 9
1: อื้อ
0: 10
1: ปลาท
0: ะเลหมดหรือยังไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกนะวันนี้เรามีสัตว์ให้จำแนก20ชนิดเลยต่อไปอะไรคะ
1: ไส้เด
0: ือ
1: นดิน
0: ไส้เดือนดินออกเสียงใหม่ค่ะ
1: ไส้เดือนดิน
0: อะไรอีก
1: เป็นฟองน้ำ
0: ตรงนี้ฟองน้ำใช่ฟองน้ำที่เอาไว้ล้างจานหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่นะเป็นฟองน้ำที่เป็นสัตว์เขาอยู่ในทะเลนะคะคนละอย่างกับฟองน้ำที่ใช้ล้างจานนะลูกนะต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้คุ้นเคยอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะ
1: ซาลาแมนเดอร
0: ์ใครรู้จักบ้างเขาคืออะไรเขาอยู่ที่ไหนลูกเขาอยู่ได้ทั้งบนบกในน้ำเลยนะต่อมาค่ะ
1: แ
0: พนด้าต่อมาค่ะต่อมาค่ะอ้าวดอกไม้ทะเลต้องเป็นพืชหรือเปล่าเขาเป็นดอกไม้นะดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชนะลูกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชนะคะเป็นสัตว์นะต่อไปค่ะคือ
1: ดาวทะเล
0: นะคะที่บางคนอาจจะเรียกว่าปลาดาวแต่ชื่อที่ถูกต้องคือดาวทะเลนะคะอันนี้คือสัตว์ทั้งหมด20ชนิดเราต้องทำอะไรกับสัตว์20ชนิดนี้วันนี้ต้องจำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนะจ๊ะทีนี้มาดูสิเราสังเกตบัตรภาพเราต้องใช้ประสาทสัมผัสใดคะเด็ก
1: ๆต
0: าใช่แล้วใช้ตาในการทำอะไรคะ
1: ด
0: ูสังเกตดูว่าบัตรภาพที่เราได้ไปเนี่ยชนิดไหนบ้างที่มีกระดูกสันหลังใช้ตาสังเกตดูให้ละเอียดเลยว่าสัตว์ชนิดนั้นมีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีกันแน่นะคะและให้บันทึกหลังจากที่สังเกตเสร็จจำแนกออกเป็นกองเรียบร้อยแล้วจะให้บันทึกลงในหน้า55ในหน้า55นี้จะมีส่วนที่ให้เขียนเกณฑ์ด้านบนหนูก็เขียนเลยเกณฑ์ที่ใช้วันนี้คือ
1: การมีกระดูกส
0: ัน
1: หล
0: ัง ใช่การมีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะ2กลุ่มนะแล้วหนูก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งแบบนี้กลุ่มที่1นะคะหนูจะให้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีกระดูกสันหลังก็แล้วแต่สามารถสลับได้แล้วก็เขียนชื่อสัตว์มาเขียนหมายเลข1 2 3 4 5เรียงลงมาตามจำนวนที่เราแบ่งได้ตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนนะให้ฟังอธิบายก่อนไหนใครเขียนตอนนี้วางมือเราก็จะเขียนแบบเดียวกันนี้2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังอีกฝั่งหนึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลังจากจำแนกเสร็จใครทราบบ้างว่าเราจะตรวจสอบความถูกต้องอย่างไรเรามีสัตว์ตอนเริ่มต้น20ชนิดเราจะตรวจสอบอย่างไรถึงจะรู้ว่าเราจำแนกได้ถูกต้องต้องนับอะไรใครรู้นับจำนวนของสัตว์กี่กลุ่มทั้ง2กลุ่มรวมกันต้องได้เท่าไหร่คะ
1: 20
0: เพราะว่าตอนเริ่มต้นมีเท่าไหร่คะ
1: 20
0: นั่นเองดังนั้นอย่าลืมนับด้วยนะตอนจำแนกเสร็จนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมนักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวเดี๋ยวช่วงนี้คุณครูจะให้ทำกิจกรรมเดี๋ยวขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพโครงสร้างภายในให้กับนักเรียนรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตแล้วก็จำแนกบัตรภาพด้วยส่วนนักเรียนมีหน้าที่สังเกตบัตรภาพ จำแนกออกเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกผลแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันหลังจากจำแนกเสร็จนักเรียนคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ไหนเสร็จก่อนตอนนี้ได้สติกเกอร์1ดวงเก็บใส่ถุงเสร็จแล้วค่อยยกมือค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะกลุ่มที่2เสร็จเป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอื่นๆปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะว่าเราจำแนกได้เป็นอย่างไรบ้างทุกคนหันมาดูบนจอตอนนี้ไม่เขียนแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะแบ่งกันนำเสนอผลกลุ่มที่1นะคะคุณครูจะให้มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสัตว์4ชนิดแรกเราจำแนกได้ว่าอย่างไรนะคะกลุ่มที่1จะรับผิดชอบนกเต่าทะเลปลาแล้วก็พยาธิ4ชนิดนี้นะกลุ่ม1ให้เลือกตัวแทนออกมานำเสนอนะคะ4ชนิดแรกนกเต่าทะเลปลาแล้วก็พยาธิกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะรับผิดชอบ4ชนิดถัดมาคือหอยทากกิ้งก่าแมงมุมและกุ้งนะคะเลือกตัวแทนไว้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3จะรับผิดชอบ4ชนิดถัดมาคือผึ้งปลากระเบนนะคะไส้เดือนดินแล้วก็เป็ดนะคะเลือกตัวแทนไว้กลุ่มที่4นะคะรับผิดชอบฟองน้ำหมึกเสือแล้วก็สลามแมนเดอร์มาเล่าให้เพื่อนฟังกลุ่มที่5นะคะ4ชนิดสุดท้ายคือแพนด้ากบดอกไม้ทะเลและดาวทะเลพร้อมไหมคะโดยเวลามานำเสนออย่างที่เราเคยได้พูดคุยกันไปคนที่ออกมาพูดด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เสียงดังชัดเจนส่วนผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำยังไงคะตั้งใจฟังอะไรอีกคะแล้วก็ไม่พูดแทรกนั่นเองนะคะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะให้ข้อเสนอแนะว่าเพื่อนที่ออกมานำเสนอเขาทำได้ดีจุดไหนแล้วก็ต้องพัฒนาจุดไหนและเราต้องให้ความเห็นด้วยว่าเห็นด้วยไหมกับผลการจำแนกของเพื่อนทุกคนเข้าใจไหมคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยส่วนเพื่อนๆตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเชิญค่ะสองคนได้ค่ะสองคนก็ได้ค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกว่ากลุ่มเราจำแนก4ชนิดอะไรบ้างจำแนกได้ผลว่าอย่างไรเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อแพงต้าครับ
0: กลุ่มของเรา4ชนิดแรกค่ะนกอย่างแรกก่อนนกเราจัดไว้กลุ่มไหนคะ
2: มีกระดูกสันหลังครับ
0: กลุ่มนี้อย่างที่2เต่าทะเลค่ะ
2: มีกระดูกสันหลังครับ
0: ปลาค่ะ

0: มีกระดูกสันหลังครับ
1: แล้วก็พยาธิค่ะ
0: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
1: เพราะอะไรเราถึงจัดนกเต่าทะเลแล้วก็ปลาไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังคะ
0: เพราะนกเต่าทะเลและปลามีกระดูกที่อยู่ตรงกลางเป็นข้อต่อข้อต่อครับ
1: มีกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันใช่ไหมคะแล้วพยาธิทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะ
0: เพราะไม่มีกระดูกที่ไม่เป็นข้อต่อครับ
1: เพราะไม่พบกระดูกที่เป็นข้อต่อใช่ไหมคะเยี่ยมมากทีนี้คนที่จะคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งนะคะเลขที่หนึ่งค่ะกล้านะคะกล้าค่ะเพื่อนนำเสนอได้ดีในจุดไหนบ้างสิ่งที่เพื่อนทำได้ดี
2: น้ำเสียงได้ดีครับ
1: น้ำเสียงชัดเจนใช่ไหมคะมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหมคะ
2: ไม่มีคร
1: ับ ไม่มีแล้วเห็นด้วยกับผลการจำแนกของเพื่อนหรือว่าไม่เห็นด้วย
2: เห็นด้วยครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้คนที่นำเสนอแล้วก็ผู้ที่ให้ข้อสะท้อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคนที่นำเสนอและคนที่สะท้อนรับสติกเกอร์ท้ายคาบเรามาดูที่กลุ่มต่อไปนะคะอันนี้คือผลการนำเสนอของเพื่อนเมื่อสักครู่กลุ่มที่2เชิญค่ะด้านหน้าเลย4ชนิดของกลุ่ม2คืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันขยับไปตรงกลางค่ะแนะนำตัวแล้วก็เดี๋ยวเล่าผลการจำแนกให้เพื่อนฟังค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อ J2 ครับ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ
1: ชนิด4ชนิดนะคะสัตว์4ชนิดที่เราจำแนกหอยทากก่อนเลยชนิดแรกหอยทากอยู่กลุ่มไหนคะ
4: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
1: แล้วก็กิ้งก่าล่ะคะ
4: มีกระดูกสันหลังค่ะ
1: แล้วแมงมุมล่ะคะ
5: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
1: แล้วกุ้งค่ะสุดท้าย
5: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
1: ทีนี้ขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งเราดูจากอะไรคะถึงทราบว่ากิ้งก่าเขามีกระดูกสันหลัง
4: พอกิ้งก่ามีข้อตรงกระดูกค่ะ
1: พบกระดูกที่เป็นข้อส่วนหอยทากแมงมุมและกุ้งพบหรือว่าไม่พบคะ
4: ไม่พบค่ะ
1: เราก็เลยจัดเขาไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะอันนี้คือเหตุผลของเพื่อนกลุ่มนะคะทีนี้คนที่จะสะท้อนคนที่จะสะท้อนผลขอฟังเลขที่อะไรคะ
6: 16
1: ค่ะใครเอ่ยปนัดดาบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อน
7: น้ำเสียงเพื่อนชัดเจนค่ะ
1: อะไรนะคะ
7: น้ำเสียงเพื่อนชัดเจน
1: น้ำเสียงชัดเจนแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงไหมคะ
7: ไม่มีค่ะ
1: แล้วผลการจำแนกที่เพื่อนนำเสนอไปหนูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะ
7: เห็นด้วยค่ะ
1: เห็นด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าเลยนี่ก็เป็นผลการจำแนกของ2กลุ่มที่ผ่านมาต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3มี4ชนิดนะคะผึ้งปลากระเบนไส้เดือนดินและเป็ดแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังเลย
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่ค่ะ
1: ค่ะชนิดแรกผึ้งค่ะลูกเราจัดผึ้งไว้กลุ่มไหนคะ
9: ไม่มีกระดูกสันหลังค
1: ่
9: ะ
1: ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะปลากระเบนล่ะคะ
9: มีกระดูกสันหลัง
1: มีกระดูกสันหลังต่อไปไส้เดือนดินค่ะ
10: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
1: ไม่มีกระดูกสันหลังและเป็ดค่ะลูก
10: มีกระดูกสันหลังค
1: ่
10: ะ
1: ใช่แล้วทีนี้ขอฟังเหตุผลที่เราจัดกลุ่มแบบนี้ปลากระเบนแล้วก็เป็ดเราจัดเข้าไว้กลุ่มนี้เพราะอะไรคะจัดไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังเพราะว่าม
9: ีกระดูกต่อเป็นข้อค่ะ
1: พบกระดูกที่เรียงกันเป็นข้อใช่ไหมคะส่วนไส้เดือนดินกับผึ้งทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะเพราะว่าอะไรคะ
9: เพราะไม่มีกระดูกค่ะ
1: เพราะเราไม่พบส่วนที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะทีนี้ขอฟังคนที่จะสะท้อนผลกลุ่มนี้นะคะพร้อมนะเลขที่5ค่ะคามินค่ะคามินเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรที่ควรพัฒนาบ้าง
11: น้ำเสียงชัดเจนครับ
1: ค่ะแล้วต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
11: ไม่ครับ
1: ไม่เลยแล้วหนูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนจำแนก
11: เห็นด้วยครับ
1: เห็นด้วยใช่ไหมคะ

0: อ่ะเยี่ยมยอดมากทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่4เชิญกลุ่มที่4อ่ะอันนี้เป็นผลการจำแนกของ3กลุ่มรวมกันกลุ่มที่4เชิญแนะนำตัวก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
0: ค่ะชนิดแรกฟองน้ำค่ะลูกฟองน้ำเราจัดไว้ที่กลุ่มไหนคะ
2: กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: แล้วหมึกล่ะคะลูก
2: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ทีนี้เสือค่ะเสืออยู่กลุ่มไหน
3: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ซาลาแมนเดอร์ล่ะคะอยู่กลุ่มไหนคะ
3: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ทีนี้ทำไมถึงจัดให้ฟองน้ำกับหมึกอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะไม่มีกระดูกค่ะ
0: เพราะเราไม่พบอะไรคะ
3: กระดูกค่ะ
0: กระดูกที่เรียงกันเป็นข้อเราไม่พบ ใช่ไหมแล้วเสือกับซาลาแมนเดอร์ล่ะทำไมจัดไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลัง
3: เพราะเห็นต่อเป็นข้อค
0: ่
3: ะ
0: เพราะเห็นกระดูกที่เรียงกันเป็นข้อทีนี้ใครจะเป็นคนสะท้อนกลุ่มนี้เลขที่6ค่ะใครเอ่ยเจทูใช่ไหมเจทูค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาบ้าง
4: พูดเสียงชัดเจนครับ
0: ครับแล้วมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหม
4: ไม่ครับ
0: ไม่มีเลยแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
4: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยกับผลการจำแนกนะคะปรบมือให้ตนเองค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยนะคะหยิบไมค์ได้เลยยืนฝั่งนู้นได้เลยค่ะสุชาวดีแนะนำตัวก่อนเชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะ
0: วันใหม่นะคะกับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
0: วันใหม่กับมะลินะคะกลุ่มที่5ได้สัตว์4ชนิดตามบนจอนี้เริ่มจากแพนด้าก่อนแพนด้าจัดไว้กลุ่มไหน
5: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: มีกระดูกสันหลังนะคะกบล่ะคะ
5: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: มีกระดูกสันหลังดอกไม้ทะเลล่ะคะ
6: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ค่ะดาวทะเลล่ะคะ
6: ไม่มีกระดูกสันหลังค
0: ่
6: ะ
0: สองชนิดแรกก่อนแพนด้ากับกบทำไมถึงจัดเข้าไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลัง
6: พอได้เห็นว่ามีกระดูกเป็นข้อเรียงต่อกันค่ะ
0: ค่ะแล้วดอกไม้ทะเลกับดาวทะเลทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะ
6: พอไม่พบว่ามีกระดูกเป็นข้อเรียงต่อกันค่ะ
0: ใช่แล้วสิ่งที่เราพบในดาวทะเลตรงนี้ไม่ใช่กระดูกของเขานะคะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการช่วยเขาเคลื่อนที่ได้นะคะเด็กๆค่ะขอฟังเลขที่19ค่ะใครยืนเลยมิมี่นะคะมิมี่เล่าให้บอกคุณครูว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรที่ต้องพัฒนาค่ะเชิญค่ะ
7: น้ำเสียงชัดเจนค่ะ
0: ค่ะแล้วมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหมคะ
7: ไม่มี
0: ไม่มีเลยใช่ไหมคะและเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการจำแนกที่เพื่อนเล่าไปเมื่อสักครู
7: ่เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะเยี่ยมยอดมากเลยทุกคนปรบมือให้ตนเองค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคนสำหรับคนที่ออกมานำเสนอนะคะและคนที่ให้ข้อสะท้อนกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบเลยทีนี้ทุกคนมาดูว่าผลการจำแนกทั้งหมดเป็นอย่างไรทุกคนดูบนจอค่ะจากผลการนำเสนอทั้ง5กลุ่มรวมกันนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีอะไรบ้างทุกคนอ่านชื่อของสัตว์พร้อมๆกันเลยฝั่งที่มีกระดูกสันหลังได้แก่

มีทั้งหมดกี่ชนิดคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะฝั่งไม่มีกระดูกสันหลังบ้างมีชนิดไหนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: ถูกต้องนะคะทีนี้เวลาที่เด็กๆ เจอสัตว์อื่นๆนะคะเราสามารถสังเกตได้อาจจะใช้วิธีการสัมผัสแล้วลองจับดูว่าเจอกระดูกที่เป็นข้อๆหรือไม่นะคะเพื่อที่จะสามารถจำแนกเขาว่าเขาอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนั่นเองส่วนในเรื่องของการนำเสนอวันนี้ทุกกลุ่มเลยสามารถนำเสนอได้เสียงดังชัดเจนจะมีแค่เรื่องของการสบตาผู้ฟังการที่เราเป็นผู้พูดเราต้องสบตากับผู้ฟังด้วยจะทำให้สื่อสารกับผู้ฟังได้มากขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนไปช่วยกันฝึกปรับปรุงตนเองนะคะเด็กๆคะวันนี้หลบให้ครูฟังได้ไหมเราจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์อะไรและแบ่งได้กี่กลุ่มการมีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะเยี่ยมมากคือกลุ่มมีกระดูกสันหลังกับกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังนะคะตามนี้เลยนะคะเด็กๆขาจากเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเราได้จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารกับการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์จำแนกได้กี่กลุ่มจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ได้กี่กลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์และกลุ่มพืชเราก็ได้จำแนกต่อโดยใช้เกณฑ์อะไรจำได้ไหมการมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มคือพืชดอกกับพืชไม่มีดอกและวันนี้เราได้จำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์อะไรคะการมีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่มคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะได้จำแนกต่อด้วยว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเขาจะแบ่งต่อไปได้อย่างไรนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องต่อไปให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า61ค่ะวันนี้เราจะประเมินตนเองข้อที่2กับข้อที่3ค่ะข้อที่2นะคะการตัดสินใจเลือกหลักฐานมาสนับสนุนความเข้าใจของตนเองตอนที่หนูจัดสัตว์เข้ากลุ่มต่างๆสามารถบอกเหตุผลได้หรือไม่ว่าทำไมเขาถึงอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังทำไมเขาถึงอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังถ้าสามารถบอกได้ถูกต้องทุกชนิดใส่ระดับดีเลยนะถ้าบอกได้บางชนิดใส่ระดับพอใช้นะคะถ้าบอกเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจัดสัตว์เหล่านั้นเข้ากลุ่มต่างๆให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะเสร็จไหมเอ่ยข้อที่2นักเรียนปลายทางด้วยนะคะประเมินตนเองได้เลยตอนนี้ทำข้อที่2ค่ะต่อไปดูข้อที่3ค่ะทุกคนข้อที่3ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีหลักฐานและเหตุผลนะคะที่แตกต่างจากตนเองเวลาที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากเรารับฟังไหมถ้าเรารับฟังทุกครั้งใส่ระดับดีถ้ารับฟังบางครั้งใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนที่คิดต่างจากเราเลยให้ใส่ระดับปรับปรุงค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูที่บทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่3มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยมีใบงานนะคะหน้าที่57ถึงหน้าที่58นะคะและอย่างที่2คือมีบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็สามารถปริ้นเตรียมบัตรภาพให้กับนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพร้อมขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ที่มันน่าล
1: ้อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: 7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ถากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเผินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: าละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
1: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่เจ็ดมหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
3: ์ห้องพลังเจ็ดมหัศ

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนทั้งการคูณแล้วก็การหารไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้ที่เราเคยเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคูณเรื่องของการหารนะคะมาต่อยอดจากเดิมนะคะดังนั้นนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะไหนวันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
1: การหาหัวให้ชาติภาพในใบลูกสัญลักษณ์การคูณ
2: สำหรับวันนี้เราเรียนการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าแต่เป็นในรูปของประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบการที่เราจะหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณอันดับแรกนักเรียนลองนึกก่อนตัวไม่ทราบค่าเราแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะดังนั้นในวันนี้แสดงว่าประโยคสัญลักษณ์การคูณของเราจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนลองหาสิคะว่าจำนวนนั้นที่แทนแล้วคืออะไรดังนั้นในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาตัวไม่ทราบค่านะคะหรือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะในทุกๆครั้งก่อนหน้านี้พอเราเรียนการคูณนักเรียนทำกิจกรรมอะไรนะคะหนูน้อยคูณข้องถูกต้องไหมถ้าเป็นการหารเป็นอะไรเอ่ยหนูน้อยหารเก่งในวันนี้จะเป็นแบบผสมคุณครูแพลวจะให้นักเรียนหาทั้งการคูณแล้วก็การหารนะคะโดยคุณครูให้เพียง6ข้อได้ไม่ได้จะมีทั้งการคูณและการหารนะคะโดยกิจกรรมที่คุณแพลวจะให้นักเรียนทำนั่นก็คือกิจกรรมหนูน้อยคิดข้องคิดข้องในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์การคูณหรือโจทย์การหารนักเรียนต้องสามารถทำได้แล้วได้ไหมคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมความพร้อมนะคะในการทำโจทย์ของเราโดยให้นักเรียนดูโจทย์จากบนจอของคุณครูแพลวเขียนคำตอบลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยมี6ข้อได้ไหมคะวันนี้เป็นแบบผสมในครั้งแรกเดี๋ยวให้เวลาเท่าไหร่ก่อนดีเอา1นาทีหรือ1นาที30วินาทีดีโอเคในนี้เป็นวันแรกที่แบบผสมเดี๋ยวจะให้เวลา1นาที30วินาทีได้ไหมคะได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนทุกคนดูโจทย์จากบนจอเวลาทำนักเรียนเขียนแค่คำตอบลงไปเขียนเลข1ถึงเลข6และเขียนแค่คำตอบได้ไม่ได้อย่าลืมนะวันนี้เป็นแบบผสมมีทั้งการคูณและการหารพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มาวางดินสอของเราทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนใครทัน6ข้อบ้างเอ่ยวันนี้เป็นแบบผสมมีทั้งการคูณและการหารเดี๋ยวมาตรวจคำตอบพร้อมๆกันว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าใครไม่ทันไม่เป็นไรไปเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้คุณครูแพลวก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้นักเรียนทุกๆวันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ2คูณ8 2คูณ8ได้เท่ากับ16อันนี้ไม่ยากนะคะต่อไปนะคะข้อที่2 5คูณ11ได้เท่ากับ55นะคะข้อที่3 8คูณ4เท่ากับ8คูณ4เท่ากับ32อ่ะ3ข้อแรกผ่านไปไหนใครถูกหมดบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปนะคะในของการหารบ้างอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะอ่า48หารด้วย5ยังจำได้ไหมหมายถึงอะไรก่อนหมายถึง5คูณอะไรได้48หรือใกล้เคียงคำตอบนักเรียนตอบมาเท่าไหร่เอ่ย
1: ได
0: ้9คือผลหารแต่ข้อนี้เป็นหารแบบมีเศษหรือการหารไม่ลงตัวเศษของเราคือ3ดังนั้นได้9เศษ3นะคะอ่ะต่อมาไหนข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ6
1: 24
0: หารด้วย6ไหนตอบอะไรมาเอ่ย
1: 4
0: ตอบ4ข้อนี้เป็นการหารลงตัวนะคะเท่ากับ4ได้เลยอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน21หารด้วย3ข้อนี้ตอบอะไรมาข้อนี้ตอบ7เป็นการหารลงตัวนะคะเพราะว่า3คูณอะไรได้21นั่นก็คือ7คำตอบของเราตรวจสอบสิ6ข้อใครได้เต็มนักเรียนเขียนได้เลยไหนใครได้คะแนนเต็มบ้างเอ่ย6ข้อเตรียมสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะแจกสมุดสะสมสแตมป์นะคะให้นักเรียนเพิ่มคนละ1ดวงเพื่อนำมาแลกรางวัลกันได้นะคะในช่วงอื่นอ่ะตอนนี้เราได้ขั้นแรกไปแล้วคือการทำหนูน้อยคิดคล่องดังนั้นหลังจากนี้จะเป็นหนูน้อยคิดคล่องมีการผสมระหว่างการคูณและการหารนักเรียนทุกคนต้องกลับไปทบทวนทั้งการคูณแล้วก็การหารได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยพรุ่งนี้ลดเวลาลงเหลือเพียงแค่1นาทีดังนั้นทุกคนกลับไปทบทวนของตัวเองนะคะพรุ่งนี้ลดเวลาลงเหลือเพียงแค่1นาทีนะคะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติการอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปเพื่อเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะมีสถานการณ์ในข้อที่1มาให้ทุกคนอ่านโจทย์หน่อยค่ะ

จากโจทย์ของเรานะคะในข้อที่1นารีมีเมล็ดถั่วลิสง2กองกองละ15เมล็ดนารีมีเมล็ดถั่วลิสงทั้งหมดกี่เมล็ดจากโจทย์ของเราถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะได้ว่าอย่างไรประโยคสัญลักษณ์จากข้อนี้วิเคราะห์ก่อนได้เป็นการอะไรการคูณเพราะว่าเรามีถั่วลิสงกี่กองคะ2กองโดยแต่ละกองมี15เมล็ดดังนั้นข้อนี้เมื่อวิเคราะห์โจทย์แล้วเราได้เป็นการคูณแต่จำได้ไหมความหมายการคูณคุณครูแพรบอกว่าจำนวนที่1หมายถึงอะไรนะจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มดังนั้นข้อนี้ถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้ว่าอย่างไรคิดว่า2คูณ15เพราะว่า2คือมี2กองหรือง่ายๆคือ2กลุ่มถูกต้องไหมคะดังนั้นเราได้แล้วว่ามี2กลุ่มแต่ละกลุ่มมี15เมล็ดดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น2คูณกับ15เท่ากับเท่าไหร่นะคะอย่าลืมตรงนี้จากประโยคสัญลักษณ์ลองหาคำตอบให้หน่อย2คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ยได้มาเป็น30ดังนั้น2คูณ15จะเท่ากับ30นี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์ในข้อที่1จากสถานการณ์นี้อ่ะ

คุณกุ้งเพชรเปลี่ยนสถานการณ์บ้างมาลองดูข้อที่2อ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: ในข้อที่2โจทย์ของเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ยังอยู่ในสถานการณ์คล้ายเดิมคือนารีมีเมล็ดถั่วลิสง30เมล็ดนำมาจัดเป็นกองกองละ15เมล็ดจัดได้กี่กองอ้าวจากการอ่านแล้วถ้าคุณครูแพลวต้องการให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะดำเนินการวิธีการอย่างไรคะยังเป็นการคูณไหมมั่นใจไหมการหารเพื่อนบอกว่าการหารมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเขาบอกว่านารีมีเมล็ดถั่วลิสงอยู่30เมล็ดแปลว่าเรามีกองกลางอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ30เมล็ดต่อมานำมาจัดเป็นกองกองละ15เมล็ดหมายถึงจำนวนของเราต้องนับทีละ15ตั้งไว้เป็นกองที่1ไปนับต่อจากทั้งหมดของเราที่เหลือตั้งเป็นกองที่2ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเมล็ดถั่วลิสงที่เป็นกองกลางของเราเนี่ยจะหมดดังนั้นความหมายของอันนี้หมายถึงการลดลงทีละเท่าๆกันเราจึงได้เป็นการอะไรคะการหารถ้าเป็นการลบนักเรียนลบไหวไหมคะไม่ไหวเราจะต้องลบไปเรื่อยๆอย่างนั้นถ้านักเรียนเห็นได้ว่ามีการลดลงครั้งละเท่าๆกันเราสามารถเขียนในรูปการหารการหารข้อนี้นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรเอ่ย30 หารด้วย 15เราจะเขียนได้เป็น30ที่เป็นจำนวนทั้งหมดหารด้วย15เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนช่วยคิดหน่อย30หารด้วย15ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะเราได้2ดังนั้น30หารด้วย15ได้เท่ากับ2นั่นเองนี่เป็นสถานการณ์ในข้อที่2ข้อที่3ยังอยู่คล้ายๆเดิมตั้งใจอ่านโจทย์นะคะมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันค่ะ
1: นารีมีเมล็ดถั่ว
0: ข้อที่3เห็นไหมเรายังอยู่ที่นารีกับเมล็ดถั่วลิสงเหมือนเลยแต่เปลี่ยนเป็นนะคะนารีมีเมล็ดถั่วลิสง30เมล็ดนำมาจัดเป็นกอง2กองโดย2กองนี้ต้องกองละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าแต่ละกองมีเมล็ดถั่วลิสงเท่าใดจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูแพลวต้องการให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนดำเนินการอย่างไรคะได้เป็นการอะไรเอ่ยคิดว่าการอะไรดีสังเกตคำจำได้ไหมนำมาจัดเป็นกองก็คล้ายๆกับคำว่าแบ่งที่เราเคยเน้นสีไปคำว่ากองละเท่ากันดังนั้นข้อนี้เป็นการอะไรคะข้อนี้จะเป็นการหารดังนั้นบอกหน่อยนำอะไรมาหารกันคะนำ30หารด้วย2เท่ากับเท่าใดนั่นเองนะคะช่วยคิดให้หน่อย30หารด้วย2ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 15
0: ได้เท่าไหร่นะ
2: 15
0: ได้มาเป็น15ดังนั้นข้อนี้ถ้านำ30หารด้วย2จะได้เท่ากับ15จาก3สถานการณ์ที่คุณครูแพงให้ไปจะเห็นได้ว่าทุกๆข้อยังเป็นเกี่ยวกับนารีเกี่ยวกับเมล็ดถั่วลิสงแต่จะมีความแตกต่างกันเรามาดูประโยคสัญลักษณ์ในข้อที่1ในข้อที่1ประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ2คูณ15เท่ากับเท่าใดเมื่อคิดคำตอบมาแล้วเราได้เท่ากับ30ในข้อที่1เป็นการคูณถูกต้องไหมแต่ในข้อที่2เปลี่ยนแปลงเป็น30หารด้วย15เท่ากับ2อยู่ในรูปของการหารข้อที่3จะได้เป็น30หารด้วย2จะเท่ากับ15ก็อยู่ในรูปของการหารดังนั้นนักเรียนสังเกตหน่อยจากโจทย์ของเรา3อันนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างจากโจทย์3อันมีอะไรเหมือนกันบ้าง
2: ต
0: ัวเลขอะไรเหมือนกันบ้างมี30เหมือนกันมี15เหมือนกันมี2เหมือนกันดังนั้นจะเห็นว่าทั้ง3โจทย์จะมีจำนวน3จำนวนที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่อะไรคะ
2: คำตอบ
0: 1คำตอบด้วยอะไรอีกสิ่งสำคัญเลย

ประโยคสัญลักษณ์ที่เราวิเคราะห์มาเป็นเครื่องหมายจะมีเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารแล้วก็เครื่องหมายหารที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าจากโจทย์ของเราถ้านักเรียนเห็นจํานวนที่คูณกันเช่นครูแพรบอกว่า2เราเรียกว่าจํานวนที่1คูณกับ15ที่เรียกว่าจํานวนที่2จะมีค่าเท่ากับผลคูณดังนั้นถ้าเรามี2จํานวนที่คูณกันเท่ากับผลคูณผลคูณของเรานี้จะมาจากจำนวน2จำนวนจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการหารได้2แบบดูให้ดีนะคะจากประโยคสัญลักษณ์การคูณหรือการที่มีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันในรูปการคูณเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปการหารได้กี่แบบคะ2แบบอย่างเช่นแบบที่1ได้เป็น30หารด้วย15เท่ากับ2 30เราเรียกว่าอะไรนะคะผลคูณดังนั้นมาจากการนำผลคูณหารด้วยจำนวนที่2จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1หรืออีกแบบนึงคือการนำ30หารด้วย2จะเท่ากับ15 30หมายถึงอะไรนะคะทุกคน30หมายถึงอะไรผลคูณดังนั้นหมายถึงผลคูณหารด้วยจำนวนที่1จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2ดังนั้นถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้กี่แบบคะ2แบบแบบที่1คือเช่นการนำผลคูณหารด้วยจำนวนที่2จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1หรือการนำผลคูณหารด้วยจำนวนที่1จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2ได้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อไหร่นักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสามารถเขียนในรูปการหารได้กี่แบบทันที่2แบบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารการที่เรามีความสัมพันธ์ของการคูณผลคูณหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งเห็นไหมจะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งอ่ะลองมาดูกันคุณครูแพรเปลี่ยนจำนวนหน่อยอ้าวอ่านพร้อมกันได้เป็น5คูณ6 5คูณ6ได้เท่าไหร่คะ5คูณ6ได้30ดังนั้นครูแพรได้ความสัมพันธ์ของการคูณมาแล้วว่า5คูณ6ได้30อยากให้นักเรียนช่วยเขียนในรูปการหารหน่อยนักเรียนคิดว่าเขียนในรูปการหารได้กี่แบบได้2แบบจำได้ไหมถ้าเรามีความสัมพันธ์ของการคูณอยู่เราสามารถเขียนในรูปการหารได้กี่แบบคะ2แบบเอาไหนลองบอกหน่อยได้แบบไหนบ้างได้อะไรเอ่ยผลคูณคือจำนวนอะไรบอกได้เลยคือ30นักเรียนจะนำ30หารด้วยอะไรดี30หาร6จะได้เท่ากับ5นี่คือแบบที่1แล้วแบบที่2ล่ะ30หาร5จะเท่ากับ6ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่นักเรียนได้บรรทัดแรกมาเป็นความสัมพันธ์ของการคูณเราสามารถเขียนให้อยู่ในความสัมพันธ์ของการหารได้กี่แบบคะ2แบบอ้าวการคูณดูก่อน5เราเรียกว่าจำนวนที่1 6เราเรียกว่าจำนวนที่2 30เราเรียกว่าผลคูณดังนั้นเราได้มาว่าจำนวนที่1คูณกับจำนวนที่2จะมีค่าเท่ากับผลคูณถ้าเปลี่ยนเป็นรูปการหารเราต้องนำผลคูณหารด้วยจำนวนอะไรก่อนก็ได้เช่นหารด้วยจำนวนที่2จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่1หรือนำผลคูณหารด้วยจำนวนที่1จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่2ได้ไหมคะจากที่เรายกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่าการที่นักเรียนมีความสัมพันธ์ของการคูณอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ของการหารได้กี่แบบนะ2แบบโดยนักเรียนจะแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราทราบอ่ะขอสรุปความสัมพันธ์เล็กน้อยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารถ้านักเรียนมีผลคูณอยู่ซึ่งผลคูณเนี่ยจะได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนถูกต้องไหมคะผลคูณจะได้จากจำนวนที่หนึ่งคูณกับจำนวนที่สองครูแพรขอเรียกเป็นผลคูณที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่เราสามารถเขียนในรูปการหารโดยการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนอ่านพร้อมกันตั้งแต่บรรทัดข้างบนเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง

ความหมายคือถ้านักเรียนมีผลคูณอยู่ซึ่งผลคูณมาจากจำนวน2จำนวนที่คูณกันนักเรียนสามารถเขียนในรูปการหารได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอ่ะลองมาดูว่าความสัมพันธ์นี้จะช่วยเราในการเรียนเรื่องของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรอ่ะมาดูพร้อมกันจากเดิมคุณครูแพลวยังนำความหมายหรือความสัมพันธ์มาเขียนให้นักเรียนดูก่อนนะคะดูโจทย์ที่1โจทย์ที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ5คูณจำนวนใดเท่ากับ30 5คูณจำนวนใดเท่ากับ30ตอนนี้จากโจทย์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณตัวไม่ทราบค่าอยู่ตรงไหนคะ5เราเรียกว่าจำนวนที่1ส่วนจำนวนที่ไม่ทราบค่าเราเรียกว่าจำนวนที่2 30เราเรียกผลคูณจากข้อนี้นักเรียนหาได้ไหมว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าหาได้อย่างไรข้อนี้คิดว่าตอบอะไรก่อน5คูณอะไรได้30 5คูณ6ถูกต้องไหมคะ6มาจากไหนมาจาก30หารด้วย5ดังนั้นครูแพรบอกถ้าอยากได้จำนวนที่เราไม่ทราบเมื่อกี้นักเรียนบอกที่มาได้แล้วว่ามาจากการนำ30หารด้วย5 30คืออะไรจำได้ไหม30คือผลคูณหารด้วย5คือจำนวนอีกจำนวนหนึ่งใช่ไม่ใช่30หารด้วยผลคูณ1จำนวนจะเท่ากับอีก1จำนวนนักเรียนก็ไปหา30หารด้วย5เมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วเท่ากับ6ดังนั้นจำนวนที่ไม่ทราบค่าจึงมีค่าเท่ากับ6ได้ไหมคะนี่คือวิธีการเขียนอ้าวขออีก1ตัวอย่างอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนใดคูณ6เท่ากับ30จำนวนใดเอ่ยคูณ6เท่ากับ30นักเรียนตอบได้แล้วว่า5 5แทนด้วยจำนวนที่เราไม่ทราบค่าแต่หามาอย่างไรนาม30ที่เป็นผลคูณหารกับอีกจำนวนหนึ่งที่เราทราบจะได้อีกจำนวนหนึ่งที่เราไม่ทราบซึ่งเป็นผลหารของเราถูกต้องไหมคะดังนั้นจำนวนที่ไม่ทราบค่าหรืออีกจำนวนหนึ่งของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งนี่ไงจากที่เราเขียนมาเลยนะคะผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นจำนวนที่ไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยเลขอะไรคะข้อนี้แทนด้วยเลขอะไรเอ่ยแทนด้วยเลขอะไรคะ5ถูกต้องไหมคะเพราะว่า30หารด้วย6มีค่าเท่ากับ5อันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆแต่โจทย์ของเราเลขจะง่ายขนาดนี้ไหมคะไม่ง่ายเราต้องมีวิธีการเขียนดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมาช่วยกันเขียนวิธีทำนะคะโดยคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือจำนวนที่แทนด้วยจำนวนที่เราไม่ทราบค่านั่นเองค่ะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนใดคูณ25เท่ากับ100อ่ะมาเริ่มที่บรรทัดวิธีทำเวลาเราทำเราจะต้องมีการเขียนเป็นขั้นตอนอันดับแรกก่อนเลยอันดับแรกคุณครูแพรจะนำโจทย์ลงมาเขียนนะคะจากโจทย์ของเราคือเนื่องจากจำนวนใดคูณ25เท่ากับ100อันนี้คือการเขียนโจทย์ของเราก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังไม่ขีดเขียนอะไรเล่นนะคะดังนั้นทุกคนตั้งใจฟังอันดับแรกมาบรรทัดแรกเราจะเขียนอะไรคะเขียนโจทย์ที่เราทราบก่อนคือเนื่องจากจำนวนใดคูณ25เท่ากับ100พอมาบรรทัดที่2บรรทัดที่2เราอยากมาหาตัวไม่ทราบค่าคุณครูแพรขอใช้คำเชื่อมด้วยครับว่าแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าคือสัญลักษณ์อะไรนะช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นครูแพรอยากได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับอะไรจำได้ไหมตอนนี้เรามีผลคูณถูกต้องไหมคะครูแพรขอใช้ความสัมพันธ์เดิมขึ้นมาอ้าวไหนอ่านความสัมพันธ์พร้อมกันหนึ่งรอบผล

0: บรรทัดสีเขียวของครูแพรคุณครูแพรบอกว่าผลคูณที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอ่ะมันคือบรรทัดที่หนึ่งผลคูณคือหนึ่งผลคูณ100นี้ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับ25ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากได้อีกจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าถ้านำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นผลหารที่ได้ที่เท่ากับอีกจำนวนหนึ่งแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวที่ไม่ทราบค่ามาจากไหนมาจากการนำผลคูณผลคูณในข้อนี้คืออะไรคะผลคูณในข้อนี้คืออะไรเอ่ยผลคูณผลคูณคือ100ดังนั้นถ้าอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนนำ100หารด้วยจำนวนหนึ่งหารด้วยจำนวนอะไรดีหารด้วย25ที่เราได้มานะคะคือผลคูณตรงนี้นะคะหรือตัวที่นำไปคูณดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมที่เราอยากหาเนี่ยจะมาจากการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาได้ไหมคะอ้าวอีกหนึ่งรอบนะคะถ้านักเรียนอยากหาช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าให้นักเรียนนำผลคูณที่ได้คือ100หารด้วยอีกจำนวนหนึ่งนักเรียนก็ดูที่โจทย์ของเราคือ25หารด้วย25 100หารด้วย25นักเรียนต้องไปคิดที่ไหนต่อคะกระดาษทดนักเรียนคิดว่าข้อนี้เราจะใช้การหารแบบไหนดี100หารด้วย25การหารแบบไหนดีหารสั้นนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ไม่
0: อาจจะทำได้ถ้าใครท่องสุคูณแม่25ได้แต่ครูแพรก็ไม่ถนัดดังนั้นคุณครูแพรขอไปที่กระดาษทดทุกคนไปที่กระดาษทดหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้ด้านหลังเป็นกระดาษทดทุกคนได้เลยทุกคนตั้งหารให้หน่อยนำ25หาร100แบบคุณครูแพรแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเริ่มหารนะคะคุณครูแพรใส่การหารมาเรียบร้อยแล้วนำ25หารอะไรก่อนทุกคนนำ25หาร1 25หาร1ได้ไหมคะไม่ได้กระจาย1ที่เป็นหลัก100ไปรวมกับหลัก10ดังนั้นในหลัก10ของเราจึงกลายเป็น10ตอนนี้ในหลัก10ของเราจึงกลายเป็น10นำ25หาร10ได้ไหมคะไม่ได้เหมือนเดิมเลยเพราะว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารกระจายต่อไปให้หลักหน่วยดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยของเราทั้งหมดเป็นอะไรเอ่ยเป็น100นำ25หาร100ได้ยังได้แล้วมาช่วยกันประมาณจำนวนอะไรไม่รู้ที่เป็นเลขโดดเนี่ยที่เรานำมาใส่เลขโดดอะไรไม่รู้ที่ใส่ในหลักหน่วยที่เป็นผลหารเมื่อคูณกับ5แล้วต้องใส่ให้ตรงกับเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ2แล้วต้องได้10หรือไม่เกิน10ดังนั้น2คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10 2คูณอะไรเอ่ยได้10หรือไม่เกิน10 2คูณอะไรเอ่ยได้10หรือไม่เกิน10 2คูณ5ก่อนถูกต้องไหมคะถ้า2คูณ5ได้10แต่นักเรียนสังเกตถ้าเรานำ5คูณ5ได้25ใส่5ทด2เกิดทดเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นทำให้ผลเราอาจจะเกินดังนั้นลดลงเหลือเท่าไหร่ดีเหลือ4ไปที่กระดาษทดเดี๋ยวจะนำ25คูณ4ที่กระดาษทดพร้อมกันของนักเรียนก็คูณเช่นเดียวกันเลยเดี๋ยวคุณครูแพรวจะเขียนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะนำ25คูณ4ไหนบอกพร้อมกันเริ่มจากการนำ4คูณอะไรคะ4คูณ5 4 5 20ใส่0ทด2ต่อไปนำ4คูณอะไรคะ4คูณ2ได้8ทดอีก2เป็น10ผลคูณของเราคืออะไร100ซึ่งทำไมพอดีเลยตรงกับการหารของเราพอดีเลยดังนั้น25คูณไปแล้วได้100คะ4นำ4ไปใส่ที่ผลหารนำ100ใส่ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น100ลบ100เหลือ0ดังนั้น0เป็นเศษใช่คำตอบของเราแล้วยังใช่แล้วขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็นอะไรเอ่ย4ซึ่ง4

4คิดว่าแทนอะไรจากโจทย์เรา4เอาไปแทนตรงไหนดีจากโจทย์เราเมื่อกี้คิดว่า4นำไปแทนช่องสี่เหลี่ยมที่เราต้องการทราบนะคะดังนั้นจากเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้แล้วเราก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวที่ไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ4ก็จะได้คำตอบของเราแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบคือการนำ4ไปแทนที่โจทย์แล้วลองคูณกันจริงๆซิว่าได้เท่ากับ100หรือไม่อ่ะครูแพลวมาตรวจคำตอบช่องสี่เหลี่ยมคือ4นำ4ไปแทนที่โจทย์ของเรา4คูณ25ซึ่ง4คูณ25นักเรียนท่องสุขคูณได้อาจจะคูณในแนวนอนหรือนักเรียนถ้ามีเครื่องคิดเลขอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะอ่ะมาดูพร้อมกัน4คูณ5 4คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย20ใส่0ทด2นำ4คูณ2 4คูณ2ได้8ทดอีก2เป็น10ได้100ตรงกับโจทย์ของเราไหมคะตรงแบบนี้4เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะสรุปอีกหนึ่งรอบดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ4เวลาเขียนตอบเขียนตอบแบบตัวเลขไทยได้ไหมคะวันนี้จะเห็นว่าขั้นตอนของเรามีลำดับขั้นตอนประมาณนี้อยากให้นักเรียนทุกคนเขียนได้ตามลำดับขั้นตอนถ้าตรงไหนที่เป็นการหารให้นักเรียนนำไปคิดที่ไหนเอ่ยถ้าเป็นการหารให้นักเรียนไปคิดที่ไหนเอ่ยกระดาษทดได้ไหมคะอ่ะข้อที่2ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนจดโจทย์ข้อที่2ลงสมุดเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่2ไปพร้อมกันทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ต่อจากเดิมนะคะเมื่อกี้ที่เราคิดเสร็จแล้วนักเรียนจดโจทย์ข้อที่2ลงไปให้หน่อยอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะคูณจำนวนใดเท่ากับ720ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์จดโจทย์ข้อที่2ได้เลยค่ะโจทย์ของเราวันนี้จะเห็นได้ว่าตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ในเครื่องหมายที่เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณนั่นเองนะคะเริ่มแรกบรรทัดแรกเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วเราเริ่มที่บรรทัดวิธีทำทุกคนเริ่มที่บรรทัดวิธีทำได้เลยนะคะหลังจากนั้นจำได้ไหมครูแพรเคยแนะนำแล้วบรรทัดแรกเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนที่เราทราบทั้งหมดดังนั้นใช้คำว่าเนื่องจาก80คูณจำนวนใดเท่ากับ720ทุกคนเขียนได้เลยค่ะในบรรทัดที่1 นะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนโดยใช้คำว่าเนื่องจาก80คูณจำนวนใดเท่ากับ720ในบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราอยากจะหาอะไรนะข้อนี้เราจะหาตรงไหนเอ่ยลูกเราจะหาอันไหนคะเราจะหาช่องสี่เหลี่ยมหรือหาตัวไม่ทราบค่าเราก็มาหาได้โดยเนื่องจากเมื่อกี้เราก็มาแสดงต่อว่าถ้าเราอยากได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราเท่ากับอะไรดีใครรู้บ้างหาอย่างไรดีอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมหารนำอะไรมาหารกันนำ720หารด้วย80ซึ่งที่มาจากไหนนี่ไงมาจากการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งโอเคไหมคะหาได้จากการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งจะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมที่เราต้องการหาดังนั้นผลคูณคืออะไรคะข้อนี้ผลคูณคืออะไรเอ่ยผลคูณคืออะไรคะผลคูณคือ720หารด้วยจำนวนหนึ่งก็คือหารด้วย80ตรงนี้ครูแพรแสดงให้เห็นเฉยๆนักเรียนไม่ต้องจดที่เป็นกรอบตรงนี้นะคะแต่นักเรียนจดบรรทัดที่1บรรทัดที่2แบบนี้ได้เลยเราอยากมาหาตัวที่เราไม่ทราบค่าหาได้จากการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วไปตั้งหารที่ไหนดีไปตั้งหารที่ไหนดีคะกระดาษทดใช้การหารแบบไหนดีคิดว่าหารยาวการหารยาวดังนั้นคุณครูแพรไปที่กระดาษทดคุณครูแพรใส่มาให้เรียบร้อยแล้วโดยการนำ720หารด้วย80ตรงนี้ทุกคนตอบพร้อมกันก็ได้ไหนช่วยกันคิดหน่อยเริ่มแรกนำ80หารอะไรคะ80หาร7ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีกระจายไปต่อรวมกับหลัก10อ่านรวมกันเป็น72

0: อ๋อนำ80หาร72ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้อีกทำอย่างไรดีกระจายรวมกับหลักหน่วยดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยของเราทั้งหมดจึงเป็น
1: 720
0: นำ80หาร720หมายถึง80คูณอะไรได้720เอ้าบางคนบอกได้แล้วเอาวิธีการเช่นเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณ0แล้วใส่ให้ตรงกับ0เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณ8แล้วต้องได้72หรือใกล้เคียง72 8คูณอะไรได้72หรือใกล้เคียง72คะ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ9ดังนั้นเรามาลองคิดที่กระดาษทดนำ80คูณ9อ้าวทุกคนไปที่กระดาษทดนะคะนำ80คูณ9อ้าวไหนเริ่มที่การนำ9คูณอะไรคะนำ9คูณอะไรเอ่ย9คูณ0ได้0อ่ะครูแพลวใส่0นำ9คูณ8 9คูณ8ได้72ใส่72อ้าวผลคูณที่ได้คือเท่าไหร่เอ่ย720ซึ่งทำไมเลยตรงกับตัวตั้งที่ต้องการดังนั้น80คูณอะไรแล้วได้720คะ9นำ9ไปใส่ที่ผลหารนำ720ใส่ที่ผลคูณขีดเส้นใต้1เส้น720ลบ720เหลือ0นะคะใส่0และขีดเส้นใต้ดังนั้นผลหารข้อนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: 9
0: นะคะผลหารข้อนี้เป็น9 9เป็นคำตอบของเราซึ่งแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมเรามาเขียนสรุปว่าจะได้ช่องสี่เหลี่ยมก็คือหรือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับเท่าไหร่นะตัวไม่ทราบค่าของเราเท่ากับเท่าไหร่นะ9นะคะก็จะได้มาอ่ะตรวจคำตอบหน่อยการตรวจคำตอบตรวจอย่างไรเมื่อกี้ครูแพรบอกไปแล้วนำ9ไปแทนที่โจทย์ของเราดังนั้นโจทย์ของเราคือ80คูณอะไรใช่ไหมนำ9ไปแทนที่ดังนั้นได้เป็น80คูณ9ตรงนี้ถ้าใครคูณได้คูณได้ก็ได้หรือถ้าใครไม่ถนัดสามารถใช้อะไรตรวจสอบได้คะเครื่องคิดเลขซึ่งข้อนี้สุขุนแม่9นักเรียนท่องได้ครูแพลวท่องได้เราจะคูณแบบแนวนอนอ่ะนำ9คูณอะไรก่อน9คูณ0ได้0อ่ะครูแพลวใส่0นำ9คูณ8 9คูณ8ได้72ใส่72ผลคูณที่ได้คือ720ตรงไม่ตรงตรงดังนั้นเขียนสรุปตอบอีกหนึ่งบรรทัดนะคะว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่ามีค่าเท่ากับ9อ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจดข้อนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องสักครู่หนึ่งก่อนเลยค่ะ

เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคุณครูนะคะจะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.38 ขึ้นมาทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน่อยค่ะเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.38 ในข้อที่1และข้อที่2ตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำต่อกันที่แบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะคะเพื่อได้กลับไปนำเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนในการทำการบ้านนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.38 ในข้อที่1กับข้อที่2ไหนหน้าไหนคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่86นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางเปิดแบบฝึกหัดแล้วมาดูกันที่ข้อที่1และข้อที่2จะเห็นได้ว่าจากแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูได้เขียนข้อความไว้บ้างแล้วให้นักเรียนแค่เติมไปเองยากไม่ยากไม่ยากมากเลยนะคะแต่นักเรียนต้องเข้าใจมาดูกันที่ข้อที่1เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวข้อที่1เราทำไปพร้อมกันแล้วข้อที่2ให้เวลานักเรียนปฏิบัติบรรทัดที่1เนื่องจากเราจะเขียนอะไรนะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนดีกว่าอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะจำนวนใดคูณ15เท่ากับ180จำนวนใดคูณ15เท่ากับ180

10อ่ะอันดับแรกบรรทัดที่1คิดว่าเขียนอะไรเอ่ยเขียนโจทย์ถูกต้องมั้ยคะดังนั้นเขียนเลยจำนวนใดคูณ15เท่ากับ180อ่ะนักเรียนจดไปได้เลยของนักเรียนข้อความมาแล้วนักเรียนแค่เติมตัวเลขให้ถูกต้องนั่นเองนะคะจำนวนใดคูณ15เท่ากับ180บรรทัดที่2อยากได้หรืออยากทราบจำนวนที่เราต้องการทราบคือจำนวนใดนั่นเองหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราอยากทราบนักเรียนก็มาดูจะแสดงว่าอะไรคะช่องสี่เหลี่ยมของเราหาได้อย่างไรดียังจำได้ไหมช่องสี่เหลี่ยมของเราจะหาได้อย่างไรดีหารนำอะไรมาหารกันนำอะไรมาหารกันนำ180หารด้วย15หรือการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งนะคะคุณครูแพลวเขียนที่มาให้สักเล็กน้อยนักเรียนหาได้อย่างไรนี่ไงนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นผลคูณคืออะไรคะผลคูณคืออะไรเอ่ย180หารด้วยจำนวนหนึ่งคือ15ดังนั้นนำ180หารด้วย15อ่ะทุกคนลองคิดที่กระดาษทดของตนเองหน่อยนำ180หารด้วย15นะคะบรรทัดนี้ได้มาจากข้อความที่ครูแพลวเสริมให้นะคะโดยการนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งทุกคนคิดที่กระดาษทดของตนเองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนคิดที่กระดาษทดของตนเองทำข้อหนึ่งให้เสร็จไหนลองคิดสิ180หารด้วย15ลองคิดที่กระดาษทดของตนเองทุกๆคนเลย180หารด้วย15ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะเพื่อนคิดมาให้แล้วได้เท่าไหร่นะ12นะคะดังนั้นถ้านักเรียนไปคิดที่กระดาษทดข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนใช้การหารแบบไหนดีหารยาวเพราะเราท่องสุขคูณแม่15ไม่ได้นักเรียนก็ไปคิดแบบหารยาวซึ่งเมื่อกี้เพื่อนคิดมาแล้วได้เท่าไหร่นะ12ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะจำนวนใดนั้นจะแทนด้วย12ตรวจคำตอบอย่างไรนำอะไรมาคูณกันคะนำ12ที่ได้แล้วต้องนำ12ไปแทนที่ก่อนนำ12คูณ15นะคะดังนั้นไหนกดเครื่องคิดเลขให้หน่อยนำ12คูณ15ได้เท่าไหร่เครื่องคิดเลขครูแพลวให้อนุญาตให้ใช้แค่ขั้นตอนในการตรวจคำตอบนะคะ12คูณ15ได้เท่าไหร่คะ180ได้180ซึ่งตรงไม่ตรงตรงแบบนี้นะคะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12นะคะเราก็เขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบข้อที่1อีกเล็กน้อยและปฏิบัติข้อที่2ต่อได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันสักเล็กน้อยค่ะ

0: อ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2สักเล็กน้อยนะคะเพื่อได้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนไปทำการบ้านในข้อที่3กับข้อที่4ต่ออ่ะทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันไหนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ43คูณจำนวนใดเท่ากับ1247มันท่านแรกทำอย่างไรนะมันท่านแรกเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมดดังนั้นเนื่องจาก43คูณจำนวนใดเท่ากับ1207อ้าวอ่านบรรทัดที่2ที่เป็นแสดงว่าหน่อยนักเรียนเขียนว่าอย่างไรคะแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าจำนวนใดเท่ากับ
1: 1247
0: จำนวนใดเท่ากับ1247หารด้วย43นั่นเองนะคะอ่ะไหนไปหารมาแล้วที่กระดาษทดใช่ไม่ใช่เวลาหารครูแพลวแนะนำให้นักเรียนไปคิดที่กระดาษทดโดยการตั้งหารยาวข้อนี้นักเรียนนำ1247หารด้วย43ได้คำตอบมาเท่าไหร่นะได้คำตอบมาเท่าไหร่คะได้คำตอบมาเท่าไหร่นะ29ดังนั้นจำนวนใดที่เราต้องการทราบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ29เวลาตรวจคำตอบนำ29ไปแทนที่ช่องสี่เหลี่ยมที่โจทย์เราดังนั้นโจทย์เราคือ43คูณช่องสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็น43คูณ29อ่ะ43คูณ29ตรงนี้อนุญาตให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขได้นะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกดมาแล้วคำตอบของเราจะมีค่าเท่ากับ1247ดังนั้นข้อนี้จำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคะจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรเอ่ย
1: 9
0: คือ29นะคะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้คุณครูแพลวเชื่อว่าสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณสิ่งสำคัญคือจะเห็นได้ว่าถึงจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณแต่เวลาเราทำเนี่ยเรามีการหารเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะมีการหารเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนักเรียนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ฝากการบ้านให้กับนักเรียนได้ไปปฏิบัติกันค่ะสำหรับการเรียนวันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราอยากหาตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณเราจะต้องมีความสัมพันธ์นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารความสัมพันธ์ของการคูณและการหารจากวันนี้ที่เราเรียนไปนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้ามีประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นรูปการหารได้กี่แบบนะนักเรียนจะเขียนในรูปการหารได้กี่แบบนะ2แบบโดยเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารความสัมพันธ์มีอยู่ว่าผลคูณที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งทุกคนอ่านหน้านี้พร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

ครูแพลวเน้นย้ำให้1รอบถ้าเรานำผลคูณที่ได้นะคะหารด้วยจำนวน1ผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวน1ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณก็จริงแต่เวลาเราหาคำตอบเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยความสัมพันธ์นักเรียนก็สามารถนำความสัมพันธ์หน้านี้ไปปฏิบัติได้เดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะฝากการบ้านก็คือแบบฝึกหัด 1.38 ในข้อที่3และข้อที่4ให้กับนักเรียนได้ทำสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยสำหรับนักเรียนทุกๆคนนะคะยังฝากที่3และข้อที่4กลับไปทำที่บ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะเครื่องคิดเลขอนุญาตให้ใช้แค่ขั้นตอนการตรวจคำ

0: ตอบนะคะขั้นตอนการหารจริงๆนักเรียนต้องไปคิดที่ไหนเอ่ยเวลาจะหารต้องไปคิดที่ไหนเอ่ยกระดาษทดได้ไหมคะดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับไปปฏิบัติกันด้วยอ่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะมาจากชื่อเรื่องแล้วคุณครูบอกว่าการหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดมากที่สุดดังนั้นเรื่องในชั่วโมงถัดไปเราต้องใช้ความรู้จากวันนี้อย่างแน่นอนฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็กลับไปปฏิบัติการบ้านอย่างทุกคนเลยเนื่องจากชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราต้องนำความรู้วันนี้ไปต่อยอดนะคะเพื่อเรียนในชั่วโมงถัดไปดังนั้นฝากให้ทุกคนกลับไปทำการบ้านได้ไม่ได้ได้ไหมคะได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจการบ้านให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการฝึกท่องสุขคูณเห็นไหมวันนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะคาดว่าในชั่วโมงถัดไปนักเรียนนะคะสามารถสะสมแต้มเพิ่มได้อย่างทุกคนเลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.39 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

0: DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะกลับมาเจอกันอีกแล้วเรื่องราวที่เรายังเรียนค้างกันไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเด็กๆอ่านเรื่องอะไรจำได้ไหมลูก
1: น
0: ้ำพึ่งหยดเดียวซึ่งเป็นอยู่ในเป็นเรื่องราวที่อยู่ในแบบเรียนวรรณคดีของเราใช่ไหมครับน้ำพึ่งหยดเดียวเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาต่อเรื่องราวเดิมก็คือเป็นชั่วโมงที่2แล้วซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมกันคิดร่วมกันเขียนแล้วก็ได้ร่วมกันนำเสนอนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยเอาละตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วหรือยังชูขึ้นให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นหน่อยเร็วใครยังอยู่ครบยังอยู่ครบทั้ง2 สีหรือเปล่าใครอยู่ไม่ครบมีไหมไม่มีนะชูขึ้นมาเลยอยากจะรู้หรือยังว่าคำไหนที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ลองสังเกตดูพร้อมหรือยังลูก
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับคำนี้อ่านออกเสียงดังๆพร้อมไหมอ่านว่าอะไรออกเสียงใหม่อีกรอบนึงอ่านว่า
1: ประนา
0: ม, นามลองดูซิว่าประนามเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวในใครคิดว่าสีแดงยกเลยในใครคิดว่าสีเขียวยกเลยหลายคนมองว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมครับปลายทางยกหรือยังยกหรือยังคิดว่าสีอะไรมิมี่บอกว่าสีแดงใช่ไหมไม่แน่นะอาจจะถูกคนเดียวก็ได้มีคนตอบสีแดงคำตอบก็คือสีเขียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนที่ตอบไม่ถูกหนูฟังนะลูกสังเกตสิว่าแตกต่างกันตรงไหน
2: พยัญชนะ
0: พยัญชนะอะไรพยัญชนะอะไรลูกตรงนี้พยัญชนะต้นของพยางค์หลังคือนามใช่ไหมเราจะเขียนด้วยนอเนนนะครับประนามแปลว่าอะไรก็คือความหมายที่1เนี่ยหมายถึงน้อมไหว้นะความหมายที่2จะเป็นความหมายในเชิงลบนิดนึงก็เป็นคำกริยาเหมือนกันนะครับแปลว่ากล่าวร้ายให้เขาเสียหายเหมือนประนามเขาหรือกล่าวให้เขาเสียหายให้เกิดความอับอายประมาณนั้นนะอันนี้คือคำว่าประนามฝากให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยจดจำคำที่ถูกต้องแล้วก็นำไปเขียนให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดชั่วโมงที่แล้วคุณครูมอบหมายการบ้านไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: ถ้าเสร็จแล้วขอตรวจหน่อยเปิดขึ้นมาให้ดูเลยปลายทางด้วยนะครับแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วยังทำกันอยู่หรือเปล่าแบบฝึกหัดหน้า105แบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ดูที่หัวแบบฝึกหัดสิลูกตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่เท่าไหร่เอ่ยแบบฝึกหัดที่7ข้อที่1เขาถามว่าทบทวนกันก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าเราลองมาพูดคุยแล้วก็อภิปรายคำตอบกันนิดเดียวเมื่อนายอำเภอไต่สวนเรื่องราวได้ฟังคำซัดทอดแล้วก็ต้องหัวเราะขึ้นเพราะอะไรคำว่าหัวเราะแปลว่าอะไร
2: หัวเราะ
0: ดีมากทำไมนายอำเภอถึงหัวเราะเพราะอะไรหัวเราะเพราะว่าถามไปถามมาจุดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้คำตอบเลยหมดหนทางไปถึงตนไปถึงใครหมาหรือสุนัขใช่ไหมนายอำเภอก็เลยหัวเราะว่าแล้วจะไปถามหมาได้ยังไงใช่ไหมก็เลยหมดท่าที่ว่าจะเอาหมามาถามต่อได้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องขำขันขึ้นมาขณะใครตอบถูกยกมือดีมากมาดูข้อที่2เมื่อนายอำเภอไต่สวนทวนความระหว่างคู่กรณีในเรื่องใครให้การกระจ่างชัดที่สุดใครเอ่ยตอบว่าแม่ของเด็กเจ้าของแมวและก็เด็กเจ้าของแมวก็ได้โดยความจริงแล้วเนี่ยนะลูกจริงๆแล้วเด็กเจ้าของแมวนี่แหละเป็นคนที่ตอบคำถามกับนายอำเภอแต่เพียงแต่ว่าอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็เลยให้ใครมาช่วย
2: แม
0: ่มาช่วยนะก็ตอบ2คนก็ได้หรือตอบ1คนก็ได้ให้เหมือนกันข้อที่3การที่จะไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรมีสิ่งใดเป็นเพราะอะไรไม่ควรมีอะไรลูกเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ควรมีอะไรอะไรนะ วดีมากไม่ควรเป็นคนหุนหันพลันแล่นรู้จักความหมายไหมแปลว่าอะไรหุนหันพลันแล่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกแปลว่าด่วนทำสิ่งใดโดยที่เรายังไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองใช่ไหมเนี่ยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในเรื่องนะและที่สำคัญเราต้องลดทิฐิลงด้วยไม่ใช่ว่าเราจะอย่างเดียวเราต้องรู้จักฟังคนอื่นบ้างนะครับไปดูต่อข้อที่4นักเรียนดูว่าเหตุการณ์ตอนใดที่จะแก้ไขได้เลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมาและจะแก้ไขด้วยวิธีการใดให้ถือไมค์ลูกถือไมค์อธิบายให้เพื่อนไปทางฟังด้วยนะแก้ไขตรงไหนก่อนเลยณัฐนนท์ตอบว่า
3: ตอนที่เด็กชายทำน้ำผึ้งตกครับ
0: ครับ
3: วิธีแก้ไขควรทำความสะอาดครับ
0: ดีมากปรบมือให้ณัฐนนท์หน่อยไหนใครตอบเหมือนเพื่อนบ้างลูกมีไหมมีมีคนตอบคำถามแบบอย่างอื่นแปลกไปกว่านี้ไหมหมายความว่าไม่เหมือนเพื่อนมีไหมลูกมีไหมมิมี่ตอบว่าอะไรส่งไมค์ให้มิมี่หน่อยเร็วมีวิธีการจริงๆแล้วมันตอบได้หลากหลายนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองตรงไหนที่ควรจะแก้ไขมากที่สุดมิมี่

0: ดคำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทาง

0: เหตุการณ์ที่เจ้าของสุนัขและเจ้าของแมวได้เจรจาสอบถามเรื่องราวควรทำความเข้าใจก่อนที่จะใช้อารมณ์ทำให้เหตุการณ์มันลุกลามบานปลายค่ะ
1: ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือมิมี่เนี่ยก็คือไปตัดตอนตรงที่เจ้าของสุนัขและก็ของเจ้าของแมวใช่ไหมควรจะมีการเจรจาสอบถามกันก่อนเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมีใครตอบนอกเหนือจากมีมี่ไหมลูกมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมธนกรตอบยังไงธนกรตอบว่าอะไรส่งไมค์ให้ธนกรหน่อยเร็วครูอยากได้ยินเสียงออโต้ตอบว่าอ่านที่หนูเขียนมาน่ะลูกว่าหนูเขียนว่าอะไรบ้างข้อที่4ครับเชิญเลย
2: เด็กคนนั้นควรถือน้ำผึ้งให้ดีๆครับ
1: ดีมากก็คือเหมือนกับประมาณว่าต้องระมัดระวังใช่ไหมถ้าเป็นเธอจะถือดีหรือถือแบบละหลวมหรือว่าตั้งใจถืออะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมต้องระมัดระวังใช่ไหมครับมีใครนอกเหนือจากนี้อีกไหมจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหามันก็หลากหลายเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองตรงไหนว่าอันไหนควรจะแก้มากที่สุดอันนี้เดี๋ยวคุณครูขอไปอ่านของเด็กๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจให้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายสำนวน 108,009 มีความหมายว่าอย่างไรใครจะบอกเพื่อนๆ 108,009 แปลว่าอะไรลูก 108,009 ใครหาเจอนัทรดาเชิญยืนขึ้นเลยส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกมาถือไมค์เลยส่งไปเลยลูก 108,009 มีความหมายว่าอย่างไร
0: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิดค่ะ
1: ดีมากปรบมือให้นัทรดาหน่อยครับสุดยอดอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กๆเนาะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ทุกคนนะครับเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วให้ส่งหนังสือให้ส่งการบ้านทุกคนทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งหยดเดียวนะทีนี้ในน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทใช่ไหมลูกนะทะเลาะวิวาทระหว่างใครกับใครระหว่างฝั่งไหนบ้างเจ้าของแมวและก็เจ้าของหมาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามีตัวละครเยอะมากเลยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆเป็นลักษณะเหมือนกับลูกโซ่เคยเห็นลูกโซ่ใช่ไหมลูกโซ่มันเป็นยังไงลูกโซ่มันจะต่อกันแล้วก็จะคล้องกันไปใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องราวของการแต่งเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยเกิดจากน้ำผึ้งเดียวมีแมลงมามีจิ้งจกมีหมามีแมวมีคนที่เป็นเจ้าของหมาเจ้าของแมวเนี่ยก็ทะเลาะกันญาติพี่น้องก็มารวมกันจนสุดท้ายเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเนาะแต่พอมาถามสอบถามความคิดแล้วเนี่ยไม่มีใครทราบเลยว่าเกิดจากอะไรทราบแต่เพียงว่าต้องมาช่วยเหลือฝั่งของตนเองใช่ไหมอันนี้สมควรไหมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับทีนี้ลองมาดูเหตุการณ์ภาพข่าวอันนี้คืออะไรเห็นไหมเขาทำอะไร

0: อะไรกันตีกันทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมเราบางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าเขามีความในใจหรือว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่แล้วแล้วก็มาทะเลาะกันเนาะแต่ควรเกิดขึ้นไหม
1: ไม
0: ่ควรแต่ทีนี้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราเรียนกันทีนี้เด็กๆคิดว่าภาพเหล่านี้มันน่าดูไหมลูกน่าดูไหมเราอยากให้เกิดไหมเราอยากให้เกิดแบบนี้ในสังคมของเราไหมในใครคิดว่าอยากให้เกิดไม่มีใช่ไหมดูข่าวนี้สิเหมือนกันไหมคล้ายๆทะเลาะวิวาทเหมือนกันนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวในใครอยากจะลองอธิบายให้คุณครูฟังว่ามันเกี่ยวกันยังไงภาพการทะเลาะกันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนยังไงมันเกี่ยวยังไงลูกมีไหมเอ่ยเกี่ยวยังไงก็คือในภาพเนี่ยมันเขาทำอะไรกันเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันเรื่องราวที่เราเรียนเป็นยังไงก็เป็นยังไงทะเลาะกันใช่ไหมแต่เป็นการทะเลาะกันแบบใหญ่โตบานปลายอันนี้ก็เหมือนกันนะจุดชนวนเล็กๆเนี่ยของการทะเลาะกันมันก็อาจจะสร้างความรุนแรงที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ในสังคมไทยเราต้องลดความอะไรนะโปรดต่อว่าลดอะไรนะหุนหันพลันแล่นใช่ไหมก็คืออย่าด่วนตัดสินใจให้คิดให้ไตร่ตรองก่อนแล้วก็ทุกคนก็อย่ามีทิฐิที่มากเกินไปควรจะลดลงบ้างนะครับให้ฟังกันบ้างมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ตามมานะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เหตุการณ์วิเคราะห์ข้อคิดแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมตัวละครกันนะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาเป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์กันนะครับโดยจะสรุปข้อคิดให้ได้อธิบายการนำข้อคิดไปใช้แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราอ่านด้วยนะครับรวมทั้งเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการอ่านนะอ้าวทีนี้มาดูสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะครับในใครอยากจะทบทวนตัวละครและเหตุการณ์ช่วยคุณครูบ้างเหตุการณ์เริ่มแรกเกิดจากอะไรลูกเหตุการณ์เริ่มแรกของน้ำพึ่งหยดเดียวเด็กชายถือขวดน้ำผึ้งใช่ไหมถือแล้วเป็นยังไงต่อสะดุดเพราะอะไรทำไมถึงสะดุดตามองบนไหนบนฟ้ามือถืออะไรถือขวดน้ำผึ้งทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสะดุดกับก้อนหินใช่ไหมหลังจากที่สะดุดก้อนหินเสร็จแล้วอะไรมาต
1: ่อ
0: มดมาตามด้วยอะไรลูกแมลงวันแล้วก็เลยมีอะไรตามมาตะคุบสัตว์สองตัวนี้ไม่มีจิ้งจกมาแล้วก็มีแมวมาตะคุบ
1: จ
0: ะคุบอะไรจิ้งจกแล้วก็มีอะไรต
1: ่
0: อหมามาทำอะไรไล่กัดแมวหลังจากนั้นพอหมาไล่กัดแมวเนี่ยเด็กเจ้าของแมวไปทำอะไรกับหมา
1: ต
0: ีหมาพอตีหมาเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นลูก
1: หมาขาห
0: ักแล้วไปไงต่อก็วิ่งกลับไปหาใครหาเจ้าของหมาใช่ไหมทีนี้พอเจ้าของหมาเห็นว่าหมาตัวเองขาหักไปทำอะไรต่อ
1: ไปต
0: ี
1: แมว
0: ก็วิ่งกลับไปตีแมวใช่ไหมพอวิ่งกลับไปตีแมวเสร็จแมวลูกเจ้าของเขาก็เจอใช่ไหมเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็เห็นว่าแมวตัวเองถูกทำร้ายก็เป็นไงต่อทีนี้มีใครมาช่วยก็มีพ่อของเด็กเจ้าของแมวมีบุตรคนใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวก็คือเขาเป็นพี่น้องกันก็คือมาช่วยทำร้ายใช่ไหมเด็กเจ้าของหมาแล้วก็สุดท้ายพ่อเด็กเจ้าของหมาก็มาใช่ไหมพี่ชายน้องชายเด็กเจ้าของหมาก็ตามมาอีกก็คือเหมือนมาเรื่อยใช่ไหมจนสุดท้ายอาของเด็กเจ้าของหมาก็มาตีกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งดาบทั้งมีดทั้งไม้พลองรู้จักไม้พลองไหมไม้พลองก็คือไม้เหมือนที่เราเรียนกันลูกเสือน่ะจริงๆมันเป็นอาวุธนะเอามาฟาดเอามาอะไรพวกนี้ก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ก็โกลาหลกันวุ่นวายเลยที่ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรมาจากน้ำผึ้งแล้วเด็กคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้ไหมไม่เกี่ยวเลยเป็นเพียงแค่คนที่ทำน้ำผึ้งหกลงไปเท่านั้นใช่ไหมจนสุดท้ายก็มีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายอำเภอเนี่ยมาห้ามปรามเอาไว้แล้วก็นายอำเภอก็มาไต่สวนทวนความเรื่องราวต่างๆนะก็ทราบว่า เนี่ยพอไล่ไปเรื่อยๆผู้ใหญ่ไล่มาตั้งแต่ผู้ใหญ่ไล่มาทีละคนละคนละคนละคนจนไม่รู้ว่าจะไปถามใครต่อแล้วมาจบที่ใครจบที่หมาถามหมาต่อได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ก็เลยต้องเรียกเด็กเจ้าของแมวที่กำลังร้องไห้ตกใจอยู่ก็คือคนนี้นะมาถามเด็กเจ้าของแมวเนี่ยก็เล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอว่ามีแมววิ่งมาอะไรโดนหมากัดวิ่งมาแล้วก็เห็นว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีแม่เขาเนี่ยมาช่วยอธิบายเพิ่มมาช่วยปลอบแล้วก็ช่วยแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงในการให้ปากคำกับนายอำเภอจนสุดท้ายนายอำเภอก็เลยโอเครู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็เลยสั่งสอนทุกคนว่าเนี่ยเป็นคนในชุมชนเดียวกันต้องเป็นยังไงกันต้องเป็นยังไงลูกรักกันควรที่จะปรองดองกันไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อคิดจากเรื่องนี้ได้อีกหนึ่งข้อเหมือนกันนะครับแล้วก็นายอำเภอก็เลยให้เงินเด็กเจ้าของแมวเนี่ยจำนวนกี่บาท4บาทเป็นเหมือนเป็นขวัญกำลังใจเนาะว่าโอเคที่อุตส่าห์ตอบคำถามมาซักทอดมาให้ได้ให้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ประมาณนี้พอจะเข้าใจเรื่องราวหรือยังเข้าใจแล้วนะทีนี้เข้าใจแล้วต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยนะครับทีนี้มาลองดูบทกลอนอันนี้บทร้อยกลองที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราอ่านอย่างไรเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะแบ่งวรรคตอนให้นะครับพร้อมกันนะ1 2 3ไฟต้องเศษไม้เปลวไฟเนี่ยมันโดนเศษไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะโดนเผาใช่ไหมพอเศษไม้โดนเผาเนี่ยลุกลามไปถึงอะไรได้บ้างลูกบ้านเรือนเพียงแค่เศษไม้เล็กๆใช่ไหมสามารถเผาบ้านเผาเรือนเผาตึกอาคารได้ใช่ไหมนี่แหละปัญหาพาเพิ่มพูนต้องด้วยประมาทขาดระวังเกิดจากความอะไรลูกความประมาทขาดความระมัดระวังเหมือนกับเด็กผู้ชายคนนั้นไหมด้วยความประมาทที่มองว่าวไม่ได้ระมัดระวังว่าตัวเองถือพึ่งมานี่ก็เหมือนกันเนาะเขาเปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่างไปดูต่อไปดูต่ออ่านนะ1 2 3

น้ำผึ้งเพียงหนึ่งหยดใช่ไหมก็ปรากฏทุกประดังเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์มากมายมหาศาลเพราะว่าบาดเจ็บกันเยอะนะลูกลามเพราะพลาดพลั้งเพราะว่าอะไรลูกใครพลาดพลั้งก็คือเด็กคนนี้ใช่ไหมที่ถือน้ำผึ้งมาเนี่ยเพราะเขาพลาดมันทำให้เกิดลูกลามไปหมดนะพาพวกพ้องพบผ่องภัยก็คือญาติพี่น้องก็ต้องมาช่วยกันก็มีแต่ความเสียหายอันนี้ก็เปรียบเทียบกับเหตุการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวอ่ะทีนี้ต่อไปนะอ้าวอ่านเลยดอกไม้

0: ดอกไม้ปลิดจากก้านสั่นสะท้านดวงดาวไหวโยนหินลงน้ำไปเป็นวงคลื่นกระเทือนกันเขาก็เปรียบเทียบอีกว่ามันก็เหมือนกับการที่เราเด็ดดอกไม้ดอกเล็กๆเนี่ยแต่สะเทือนไปถึงดวงดาวเป็นสำนวนเปรียบนะในสมัยนั้นมีสำนวนแบบนี้ก็เปรียบกับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยมันกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างได้เป็นเรื่องใหญ่ได้ก็เหมือนกับการที่เราโยนหินลงน้ำนักเรียนเคยโยนก้อนหินลงน้ำไหมมันเป็นยังไงลูกเวลาเราโยนก้อนหินลงน้ำก้อนเล็กๆใช่ไหมกลมๆเล็กๆเนี่ยโยนลงไปแล้วเกิดอะไรมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะคลื่นเป็นวงกลมน่ะกระจายออกไปใหญ่ไหมใหญ่นี่แหละเปรียบเทียบลักษณะเดียวกันว่าการจะทำอะไรต้องคิดก่อนใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกถ้าเราไม่คิดไม่ดูให้ดีไม่ไตร่ตรองก่อนไม่ระมัดระวังแล้วก็ทำด้วยความประมาทเนี่ยเกิดความเสียหายยิ่งใหญ่ได้นะอันนี้ก็เป็นคำเปรียบที่เขาแต่งเอาไว้อ้าวทีนี้ต่อไปอ่านได้ไหมผลย่อมเกิดจากเหตุสรุปได้ว่าผลย่อมเกิดจากอะไรลูกผลย่อมเกิดจากเหตุใช่ไหมผู้สังเกตรู้สร้างสรรต้องรู้จักอะไรแบบหมายถึงว่าเราต้องรู้จักดูรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ก่อนนะทุกสิ่งสืบสัมพันธ์เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันได้หมดเลยใครครวญคิดติดเตือนตนสรุปแล้วต้องเป็นยังไงต้องรู้จักอะไรลูกรู้จักคิดก่อนต้องรู้จักเตือนตัวเองรู้ว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นบทกลอนที่เอาไว้สอนพวกเราได้ในการที่จะทำอะไรบางอย่างอย่าหุนหันพันแล่นอย่าด่วนตัดสินใจแล้วก็ให้ระมัดระวังให้ประมาทนะครับอ่ะทีนี้บทกลอนพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวเนาะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาทีนี้กิจกรรมต่อมาที่อยากจะเชิญชวนให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางมาปฏิบัติร่วมกันก็คือจะเป็นกิจกรรมการเชิงวิเคราะห์นะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมไปอ่านแบบไปเขียนแบบวอล์กแลนลี่นะซึ่งอันนี้มีชื่อว่ากิจกรรมกราฟิตี้โมเดลก็คือเป็นการเขียนบนผนังนะการเขียนบนผนังอันนี้ครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ข้างๆห้องเรียนทุกคนมองไปที่กระดานอันแรกสีชมพูอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2สีเขียวมองเห็นไหมข้อที่3คือสีฟ้า4คือสีเหลืองแล้วก็5ก็คือสีม่วงนะครับซึ่ง5คำถามนี้ก็จะสอดคล้องกับคำถามในใบงานของเด็กๆนะครับส่วนสำหรับห้องเรียนปลายทางคุณครูได้เตรียมไว้ให้ในแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะครับซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมแจกนักเรียนเป็นใบเท่ากับกระดาษ A4 ก็ได้นะครับให้เด็กๆเลยหรือเอาไปติดไว้ตามผนังห้องเรียนเพื่อให้เขาได้ไปเขียนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้รูปแบบก็คือว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยไปเขียนบนผนังเนาะภาพกราฟิตี้ก็เหมือนกับภาพเขียนบนผนังเราจะเขียนคำตอบเราจะเขียนความคิดเราจะเขียนสิ่งที่เราได้จากการอ่านลงในผนังเสร็จแล้วก็จะเวียนกันเขียนเรื่อยๆแล้วเราจะเอาคำตอบของทุกคนในห้องเรียนมาสรุปเป็นคำตอบของห้องร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกอย่างนึงนะที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนได้ดีขึ้นนะอ้าวทีนี้วิธีการปฏิบัติกิจกรรมเมื่อทุกคนไปประจำคำถามแล้วกลุ่มที่1ก็ต้องไปอยู่ที่คำถามข้อที่1กลุ่ม2ก็ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เรื่อยไปเมื่อหมดเวลา2นาทีนักเรียนฟังสัญญาณจากคุณครูแล้วให้เลื่อนไปตามลำดับเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะดังนั้นกลุ่มที่1ก็จะเลื่อนมาที่ไหนกลุ่มที่2แล้ว2ต้องเลื่อนไปไหนเอ่ย3ต้องเลื่อนมา4ก็ต้องเลื่อนไปห้าเมื่อจบ1ข้อก็เลื่อนไปแบบนี้เป็นวงกลมเข้าใจไหมครับจนกว่าจะไปจบที่คำถามข้อแรกของตนเองแล้วให้แต่ละกลุ่มไปเอาคำตอบของเพื่อนที่เขามาเขียนไว้เนี่ยมาสรุปเป็นคำตอบของกลุ่มมานำเสนอหน้าห้องเรียนเข้าใจใช่ไหมแล้วเด็กๆเนี่ยก็เขียนลงในกระดาษ A4 อะไรก็ได้คิดคำตอบร่วมกันสรุปทั้งหมดแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะครับ ห้องเรียนปลายทางก็จะจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะหรือคุณครูสามารถเขียนโจทย์ไว้บนกระดาน5ข้อแบ่งช่องเอาไว้แล้วให้เด็กๆเนี่ยวนกันออกไปเขียนคำตอบของตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแบบกราฟฟิติโมเดลเหมือนกันนะครับตอนนี้พร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วมารับอุปกรณ์จากครูก็คือปากกานะมารับปากกาเอาสีอะไรก็ได้ลูกตัวแทนออกมาเลยเอากลุ่มละ2-3ด้ามไปเลยเพราะว่าเราจะช่วยกันอ่ะเอาไปเลยลูกถือไปเลยเขียนคำตอบของตนเองเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณนะแล้วก็ถ้าปากกาไม่ติดมาเปลี่ยนใหม่ได้อ่ะพอหรือเปล่ากลุ่มไหนจะเอาเพิ่มมาเร็วกลุ่มไหนเอาเพิ่มมีอีกไหมกลุ่มนั้นได้หรือยัง

ไปเลยลูกเอาสีอะไรทีนี้วิธีการก็คือจะให้เวลากลุ่มละกี่นาทีดูที่กระดานกลุ่มละกี่นาทีลูก2นาทีฟังสัญญาณให้ดีนะเมื่อหมดเวลาทุกคนจะต้องเวียนไปเรื่อยๆเวลาเขียนคำตอบเด็กๆอ่านโจทย์บนกระดานแล้วก็ช่วยกันคิดในกลุ่มคิดเสร็จแล้วเขียนลงไปเวลาเขียนคำตอบต้องเขียนหมายเลขกลุ่มลงหน้าคำตอบเสมออ้าวกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1ต้องเขียนหมายเลขอะไรลูก1กลุ่มที่2เขียนหมายเลข2กลุ่มที่3กลุ่ม4กลุ่ม5 5นะโดยเขียนหมายเลขกำกับเอาไว้คุณครูจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นคำตอบของใครไม่ว่าจะไปกระดานไหนให้เขียนหมายเลขของตัวเองไว้เสมออันนี้เข้าใจทุกคนนะถ้าเข้าใจแล้วให้แต่ละกลุ่มไปประจำกระดานของตนเองได้เลยครับแล้วก็ช่วยกันนะลูกนะโดยคิดร่วมกันแล้วก็เขียนคำตอบกลุ่มออกมาคุณครูให้เวลากลุ่มละ2นาทีเริ่มจับเวลาได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มก็เขียนคำตอบไปครบทุกข้อแล้วใช่ไหมครับปลายทางก็เหมือนกันนะคุณครูให้เวลาข้อละ2นาทีคิดว่าก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วที่พวกเราจะมาสรุปกิจกรรมกราฟิติโมเดลนะครับซึ่งก็จะเป็นการสรุปคำตอบของเพื่อนๆทุกกลุ่มเลยนักเรียนจากกิจกรรมอันนี้เราเห็นว่าแต่ละกลุ่มตอบคำถามหลากหลายใช่ไหมลูกหลากหลายไหมหลากหลายมากมีความคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเวียนกลับไปที่ข้อคำถามของตนเองคำถามแรกนะเอาเชิญเลยครับเวียนกลับไปที่เดิมปลายทางก็เหมือนกันนะเวียนกลับไปที่เดิมแล้วยืนประจำจุดของตัวเองนะครับไปอยู่ที่ของกลุ่มตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมการตรวจเช็คคำตอบกันว่าเพื่อนๆเขียนอะไรมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองนำเสนอคร่าวๆสรุปให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังแค่กลุ่มละ1นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ที่เองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มแรกกันนะว่าคำถามกลุ่มแรกเนี่ยเอาเพื่อนๆทุกคนฟังเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนจะสรุปให้ฟังเบลเล่เชิญครับ
1: 1. นายอำเภอเพราะว่าเป็นคนไต่สวนเรื่องราวให้จบสิ้น
0: ครับอันนี้ของกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่5บอกว่าชอบใคร
1: แม่ของเจ้าของแม่ของเจ้า
0: น่าจะหมายถึงเจ้าของแมวใช่ไหมได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไร
1: เพราะให้เรื่องราวกับนายอำเภอครับ
0: กลุ่มที่4ตอบว่า
1: แม่ของเด็กเจ้าของแมวเพราะให้ความชัดเจนครับ
0: เหมือนกันกลุ่มที่3
1: กำนันเพราะเป็นผู้หยุดเหตุการณ์ครับ
0: กลุ่มที่2
1: ผู้ใหญ่บ้านไปบอกนายอำเภอว่ามีคนทะเลาะกันครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่1หน่อยครับสุดยอดเห็นไหมเราจะเห็นว่ากิจกรรมแบบนี้ทำให้เราเห็นคำถามเห็นคำตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มที่หลากหลายนะครับมันก็จะมีแนวคำตอบที่หลากหลายแล้วก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะทีนี้ลองไปดูที่กลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2พร้อมจะนำเสนอหรือยังพร้อมแล้วครับส่งมาให้เพื่อนหน่อยลูกกลุ่มที่2นะในกลุ่มที่2คำถามว่านักเรียนไม่ชอบตัวละครใดมากที่สุดเพราะอะไรลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยว่ากลุ่มที่2เนี่ยคำตอบของเราที่รับผิดชอบเนี่ยลองอ่านของเพื่อนๆให้เพื่อนฟังนะครับเชิญคนแรกเลย
1: กลุ่ม2พ่อของเด็กเจ้าของแมวเพราะว่าทะเลาะกันโดยไม่รู้สาเหตุกลุ่ม1เด็กชายถือขวดน้ำผึ้งเพราะไม่มีความระมัดระวังแทนที่จะเช็ดน้ำผึ้งที่หยดค่ะกลุ่ม5ไม่ชอบเด็กชายเพราะ

0: ว่ามีทำน้ำผึ้ง6ค่ะข้อกลุ่ม4เด็กเจ้าของหมาเพราะปล่อยให้หมาตัวเองมากัดแมวคนอื่นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรให้กลุ่ม3เด็กเจ้าของแมวมาตีขาหมาเพราะทำให้เกิดเรื่อง
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับสุดยอดเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความคิดที่ไม่เหมือนกันกลุ่มนี้บอกว่าไม่ชอบพ่อของเด็กเจ้าของแมวกลุ่มนี้บอกไม่ชอบเด็กถือน้ำผึ้งกลุ่มที่5บอกไม่ชอบเด็กถือน้ำผึ้งเหมือนกันไม่ชอบเด็กเจ้าของหมาอะไรเงี้ยหรือไม่ชอบเด็กเจ้าของแมวมันก็แล้วแต่ว่าเราไม่ชอบใครแต่เราแค่แสดงเหตุผลนะว่าเราอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมของเขาเฉยๆก็ได้นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3คำถามก็คือปัญหาในเรื่องคืออะไรแล้วก็สาเหตุของปัญหาคืออะไรอ่ะกลุ่มที่3เชิญเลยครับใครจะนำเสนอ
0: กลุ่ม3เจ้าของแมวและเจ้าของแมวทะเลาะกับเจ้าของหมาสาเหตุเด็กทำน้ำผึ้ง6กลุ่มที่2เด็กทำน้ำผึ้ง6สาเหตุประมาทกลุ่ม1เด็กเจ้าของสุนัขสาเหตุทำให้เกิดเรื่องราวมากมายของฝั่งเจ้าของแมวกลุ่มที่5เจ้าของแมวกับเจ้าของหมาสาเหตุเจ้าของแมวไปตีหมากลุ่ม4เด็กทำน้ำผึ้ง6แค่หยดเดียวทำให้เกิดปัญหายาวมาเรื่อยๆค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ที่นำเสนอด้วยนะครับดีมากเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคำตอบหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กเจ้าของแมวเด็กที่ทำน้ำผึ้งเด็กเจ้าของสุนัขหรือฝั่งเจ้าของแมวแล้วก็เด็กที่ทำน้ำผึ้งเห็นไหมทุกคนมีเหตุผลที่หลากหลายแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เหตุผลที่ดีมากๆเลยนะครับกลุ่มที่4พร้อมหรือยัง
2: พร
1: ้
2: อมแล
1: ้วพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเวียนไปที่กลุ่ม4นะครับให้เพื่อนๆทุกกลุ่มตั้งใจฟังกลุ่ม4ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยนะครับอ่านโจทย์ด้วยลูก
3: 4นักเรียนจะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรยกจงยกตัวอย่าง 4. รู้จักระมัดระวังเช่นถ้าทำอะไร6ไว้ควรเช็ด 3. ทำอะไรอย่างมีสติเช่นการขับรถ 2. ไม่ประมาทเช่นการข้ามถนน 1. ไม่เป็นคนหุนหันพลันแล่นอย่าเป็นคนใช้อารมณ์ต้องมีสติอยู่กับตัว 5. นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยนะครับสุดยอดต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เนี่ยง่ายมากเลยใช่ไหมเป็นการสรุปข้อคิดทั้งหมดที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้เขียนไว้แล้วกลุ่มที่5พร้อมหรือยังพอแล้วมาอ่านให้เพื่อนๆฟังดังๆนะครับเชิญได้เลยครับ
3: ข้อคิดที่ได้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างกลุ่มละข้อ5ควรระมัดระวัง4รู้จักไต่ตองให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไป3รู้จักการรอบข้อและพอบเช่นข้ามถนนอย่างรอบครอบ 2. ไม่หุนหันพลันแล่นทำอะไรก่อนคิด 1. เป็นคนรับผิดชอบไม่ใช้อารมณ์ต้องคิดก่อนทำอะไร
1: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยนะครับสุดยอดตอนนี้เดี๋ยวให้

0: เด็กทุกคนเข้าประจำที่ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เด็กๆทุกคนก็ได้สรุปคำตอบในแต่ละข้อแล้วใช่ไหมครับข้อที่1 2 3 4 5เรียบร้อยกันครบทุกกลุ่มเด็กๆปลายทางก็คงจะได้ปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วก็ได้ฟังเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับทีนี้กิจกรรมต่อมาที่คุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆเนี่ยนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับไปช่วยเขียนลงในใบงานของตนเองนะวันนี้คุณครูขอมอบหมายให้เป็นการบ้านเลยนะครับก็คือใบงานที่8เรื่องสรุปข้อคิดนะตอนนี้เด็กๆมีอยู่ในมือแล้วใช่ไหมไปเขียนคำตอบลงในกระดาษของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในใบงานเนี่ยก็จะเป็นข้อคำถามที่ตรงกับกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติกันเมื่อสักครู่นี้นะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเขียนลงใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อไปค่อยนำมาคุณครูเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะเพราะทุกคนได้แนวคิดได้แนวคำตอบจากเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปทีนี้คุณครูขอข้ามมาที่สรุปบทเรียนเลยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะจะเห็นว่าเราได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ระมัดระวังความประมาทความไม่รอบคอบความหุนหันพลันแล่นใช่ไหมดังนั้นหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะไปเขียนการนำข้อคิดที่ได้นะครับว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันมาให้คุณครูได้อ่านในใบงานนะคุณครูรออ่านอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้คะแนนกลับไปสำหรับเรื่องราวของการอ่านวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมในบทเรียนของเรานะครับซึ่งก็คือเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุนั้นก็เป็นนิทานเทียบสุภาษิตที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับในเรื่องราวนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆจะได้รับความสนุกสนานได้เกิดการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การทำงานร่วมกันแล้วก็คงจะนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับแล้วก็วันนี้นะฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมบัตรภาพเหตุการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวซึ่งอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่างแผนผังความคิดแล้วก็ใบงานที่9เรื่องเรียงลำดับกระชับเหตุการณ์วันต่อไปเราจะกลับมาเจอกันเรื่องราวเดิมๆก็คือการพูดลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู

ันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค
0: ่ะอ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว
1: ้
0: อ้าวฟ้าฟ้าทำไรน่ะที่แท้ฟ้าฟ้าก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้าดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึง

ดูท่าแคทโต้จะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต้

0: ยของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละ

มากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและ

0: เลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงเดียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่าง
3: การสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโรงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
3: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ได้เลย

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ท่อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

จานเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงาน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไร
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
2: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: โอเคต้องสอง
2: ใจระวังเก็บกะชิงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิงหนูด้วยระวังนะพี่ยัง
2: อ
3: ่
2: ะให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เย้ค่ะ
3: ด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: นี่อยู่นี่ไง
3: ไปไปไปไป
2: ถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เพย์ย่าเร็วๆนะ
3: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: มาโอ้ยเฮย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหนู
3: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วเหรอ
2: เย
3: ้ไปด่านที่3กัน
2: โอเคไป
3: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอยู่

0: ในที่สุดเด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะที่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้าสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่าก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหมวันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
6: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
7: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
8: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้าน

0: การหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาโกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายศิริศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
1: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โคลัมเปอร์พิสเตียวอะไรเงี้ยและเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอะอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกนะฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมบอกกับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
2: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณสงมาเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิง

0: ถ่ายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๋บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกะสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
1: ้มันปุ๊บปอดนะหรือว่าเป็นขาดแถวนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเป็นเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯเรื่องบางนะครับของวันนี้ก็หมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้ามาซึ่งก็ต้องย้ำไปนะครับว่าเราต้องมีมาตรการเพื่อช่วยดูแลการในทางนอกต่างๆเพราะก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
2: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
1: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
2: ่ยิงคือละแงะ
1: ชาหน้าจะต้อง
2: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
1: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
3: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
4: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาสังคมต่างๆในการและการยอมรับเราคงต้องไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งท่านเองงั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องมาคับที่กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยอย่างต่างก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
5: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่

0: นายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องต้องไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพนะแล้วก็ก่อนเสถบอลไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมต้องไปถามเสถบอนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์เกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมนาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
2: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและมีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อขบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
3: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็ เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็

0: สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: ท่านี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
2: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
3: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับพวกผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดําเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นยังถอนรากถอนโคน
5: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
4: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
6: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงาน

0: การตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมส์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
1: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย

0: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
1: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
0: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตะ

0: ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
1: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
0: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
3: อังคาพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
0: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
4: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
0: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
4: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
4: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
5: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใดช
4: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
0: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
6: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
7: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
6: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญในพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของพวกเรากันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับต้นทางนะครับเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอเกมนะครับเป็นเกมที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรใช่ไหมครูจะมีจิ๊กซอให้แต่ละกลุ่มนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละกลุ่มนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้นั้นคืออะไรนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเบาแบบนี้ไม่พร้อมแน่นอนพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมได้เลยครับ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4

เอามือลงนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้พวกเราได้ต่อจิ๊กซอภาพปริศนามาแล้วใช่ไหมนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าภาพที่นักเรียนได้คืออะไรรู้ไหมไม่รู้แต่รู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเงินแต่เงินที่แต่ละกลุ่มได้ไม่เหมือนกันดังนั้นวิธีวันนี้ครูจะมาบอกวิธีบอกเคล็ดลับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนเวลาที่เราอยากจะสืบค้นเรื่องอะไรเราเข้าไปในเว็บ Google ใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์ลงไปแต่ถ้าเรามีรูปภาพล่ะเราก็สามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ Google Lens นั่นเองนะครับให้นักต้นทางนะครับลองเปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับและเปิดเข้าไปใน Google นะครับเข้าไปที่ Google Lens นั่นเองนะครับแล้วก็ลองถ่ายรูปซิว่าภาพที่เราได้นั้นคืออะไรเป็นสกุลเงินหรือว่าเป็นเงินประเทศใดถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางจากที่ครูได้บอกเคล็ดลับในการค้นหาใน Google Lens ไปนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีข้อมูลแต่เรามีรูปภาพใช่ไหมเราก็สามารถกดค้นหาได้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มอย่างที่บอกกันแล้วว่าเราได้เงินไปแต่เงินแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นหลังจากที่แต่ละกลุ่มได้สืบค้นกับ Google Lens เสร็จแล้วใช่ไหมครับครูจะสอบถามว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้เงินได้สกุลเงินของประเทศอะไรไปนะครับขอเรียงตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5เลยครับเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับว่าอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่1
1: เงินสกุลเวียดนามค่ะ
0: เงินสกุลของเวียดนามของประเทศเวียดนามใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2ได้สกุลเงินของประเทศอะไรไปเอ่ย
1: ฟิลิปปินส์ครับ
0: ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับต่อไปกลุ่มที่3
1: เงินกีบประเทศลาวครับ
0: โอ้โหรู้ถึงสกุลเงินได้เลยใช่ไหมครับเงินกีบของประเทศลาวต่อไปกลุ่มที่4ครับ
2: เงินของประเทศเมียนมาค่ะ
0: เงินของประเทศเมียนมาและสุดท้ายกลุ่มที่5เงินของประเทศใดเอ่ย
3: เงินของสิงคโปร์ค่ะ
0: เงินของประเทศสิงคโปร์นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการค้นหานะครับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะเอาเทคนิคนี้ไปสืบค้นในการทำการบ้านหรือว่าสืบค้นหาความรู้ก็ได้นะครับทีนี้นักเรียนแน่นอนแหละวันนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเงินใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันก็จะเป็นสกุลเงินกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราจะนับนะครับมีแค่4ประเทศเท่านั้นนะครับได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศมาเลเซียนะครับแต่ในวันนี้นักเรียนครูนะครับก็ได้นำสกุลเงินนะครับของเหล่าสมาชิกของประเทศอาเซียนที่มีอยู่10ประเทศนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเราเนี่ยแหละครับนักเรียนมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้รู้และได้เข้าใจนะครับเงินแต่ละสกุลนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับประเทศไทยใช้สกุลเงินอะไรนักเรียนแน่นอนพวกเรารู้เราทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยใช้สกุลเงินบาทแต่ในการที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินนะครับเพื่อวันใดวันหนึ่งนักเรียนอาจจะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไปประเทศกัมพูชาไปประเทศมาเลเซียนักเรียนต้องมีความรู้ติดตัวไปว่าแล้วฉันจะแลกเงินจากเงินบาทเป็นเงินสกุลอะไรดีนะครับถ้าไปประเทศนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเรานะครับจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมีอยู่10ประเทศประเทศแรกนะครับขอให้นักเรียนตอบเสียงดังฟังชัดเพราะประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
4: ไทย
0: ประเทศไทยนะครับซึ่งมีชื่อเต็มว่าราชอาณาจักรไทยนะครับถามว่าใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย
4: ไทย

0: ช้สกุลเงินบาทนั่นเองนะครับง่ายๆต่อไปเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมาครับภาพนี้ต่อไปสกุลเงินต่อไปนี่คือเงินของสาธารณรัฐสิงคโปร์นักเรียนคิดว่าเงินสิงคโปร์สกุลเงินสิงคโปร์ใช้สกุลเงินอะไรครับ
1: ดอลลาร์สิงคโปร์
0: ดอลลาร์สิงคโปร์ยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับก็จะเป็นสกุลเงินของดอลลาร์สิงคโปร์ของประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับต่อไปประเทศนี
1: ้
0: ประเทศนี้นะครับชื่อว่าประเทศบรูไนดารุสสลัมนะครับประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นก็คือมีพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับที่ทรงปกครองนะครับประเทศนี้นั่นก็คือประเทศบรูไนที่เรารู้จักนะครับประเทศบรูไนใครทราบว่างว่าใช้สกุลเงินอะไรมีคนทราบไหมนักเรียนปลายทางทราบไหมครับสกุลเงินที่ใช้ในบรูไนนั่นก็คือดอลลาร์บรูไนนั่นเองนะครับขอให้นักเรียนจดจำไว้ให้ดีนะครับเพราะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราจะได้มาทำกิจกรรมกันต่อไปประเทศที่3ประเทศนี้มีชื่อว่า
1: ลาว
0: ประเทศลาวหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับประเทศลาวกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3บอกว่าประเทศลาวใช้สกุลเงินอะไรนะกีบนั่นเองนะครับลาวใช้สกุลเงินกีบนะครับแต่ประเทศลาวนะครับนักเรียนถ้าหากว่าเราได้ไปท่องเที่ยวประเทศลาวเนี่ยคนลาวนะครับพี่น้องชาวลาวเนี่ยเขาใช้เงินสกุลบาทด้วยนะครับเขาใช้เงินของเราของประเทศไทยเนี่ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยนะครับสกุลเงินต่อมานะครับนี่คือประเทศอะไรเอ่ยนักเรียนประเทศกัมพูชาหรือชื่อเต็มว่าราชอาณาจักรกัมพูชาใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยมีใครทราบบ้างมีคนบอกว่าเรียวนะครับเป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชานั่นเองประเทศต่อไปนักเรียนประเทศนี้นะครับนั่นก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยว่าอินโดนีเซียใช้สกุลเงินอะไรครับนักเรียนต้นทางล่ะครับทราบหรือเปล่ามีคนพูดออกมานะครับแววๆว่ารูเปียนั่นเองนะครับคล้ายๆกับชื่อสกุลเงินของประเทศอินเดียประเทศอินเดียใช้สกุลเงินรูปีแต่อินโดนีเซียใช้สกุลเงินรูเปียนั่นเองนะครับประเทศต่อไปนักเรียนประเทศมาเลเซียนั่นเองมาเลเซียนั้นใช้สกุลเงินริงครับให้พวกเราจดจำให้ดีเพราะจะมีเกมรอพวกเราอยู่นะครับต่อไปสกุลเงินต่อมานั่นก็คืออะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยประเทศเวียดนามหรือชื่อทางการนั่นก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้สกุลเงินอะไรครับ
1: ด
0: องนะครับหรือในบางที่ในบางครั้งในบางข้อมูลนะครับอาจจะเติมไม้เอกลงไปบางครั้งอาจจะไม่เติมไม้เอกนะครับต่อไปนักเรียนประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
1: เม
0: ีย
1: นมา
0: เมียนมาหรือว่าเมียนมานะครับชื่อเต็มชื่อทางการก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยประเทศนี้นะครับมีชื่อประเทศว่าพม่าแต่ปัจจุบันนี้พม่านั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาแล้วนะครับเมียนมานะครับปัจจุบันนี้ใช้สกุลเงินใช้สกุลเงินอะไรครับจาดนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนสกุลเงินสุดท้ายประเทศสุดท้ายประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
1: ฟิล
0: ิปปินส์ฟิลิปปินส์นะครับสกุลเงินของฟิลิปปินส์นั่นก็คือเปโซนั่นเองนะนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนสามารถบอกสกุลเงินของประเทศในอาเซียนมีอยู่10ประเทศบอกได้1ประเทศบอกได้ไหม1ประเทศบอกได้ไหม2ประเทศบอกได้ไหม3ประเทศ4ประเทศ5ประเทศ6ประเทศเสียงเริ่มเบาแล้ว7ประเทศได้จริงหรือเปล่า8ประเทศ
1: ได
0: ้จริงหรือเปล่า9ประเทศ10ประเทศ

0: ไม่ได้แสดงว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางได้จำสกุลเงินนะครับของอาเซียนของประเทศในสมาชิกอาเซียนได้นะครับซึ่งมีอยู่10สกุลเงินนะครับนั่นก็คือวันนี้ครูจะนำเพลงนะครับเพลงสกุลเงินอาเซียนมาให้พวกเราได้ร่วมกันร้องนะครับพวกเราต้องช่วยครูร้องเนาะเพราะว่าครูก็ถือได้ว่าไม่ได้เก่งในการร้องแต่นำเสนอให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันได้มีความจำนะครับในการร้องเพลงในการจำสกุลเงินได้นั่นเองนักเรียนเดี๋ยวครูจะร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนให้ฟังก่อนนะครับในครั้งแรกนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับต่อไปนักเรียนให้จังหวะครูด้วยนะปรบมือให้จังหวะนะเงินบาทคือเงินไทยสิงคโปร์บูไนใช้เงินดอลลาร์คนลาวก็ใช้เงินกีบคนลาวก็ใช้เงินกีบกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเดียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเดียวอินโดนั้นใช้รูเปียริงกิตเป็นของมาเลเวียดนามนั้นใช้เงินดองเมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซเป็นไงนักเรียนเสียงเพราะหรือว่าเสียงเพี้ยน
1: เส
0: ีย
1: งเพ
0: ี้
1: ยน
0: โอ้โหแตกออกมาเป็น2คำตอบนะครับทั้งเพราะทั้งเพี้ยนทีนี้นักเรียนเดี๋ยวเราจะร้องกันทีละบรรทัดนักเรียนช่วยกันร้องด้วยนะครับพร้อมนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเงินบาทคือเงินไทยอ่ะอ่านตามครูร้องตามครูเงินบาทคือเงินไทย
1: สิงคโปร
0: ์
1: บูไนใช
0: ้
1: เง
0: ิน
1: ดอลลาร
0: ์คนลาวเขาใช้เงินกีบ
1: คนลาวเขาใช้เงินกีบ
0: คนลาวเขาใช้เงินกีบ
1: คนลาว
0: กัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียว

0: ิดเป็นของมาเล
1: ลินดิดเป็นของมาเล
0: เวียดนามนั้นใช้เงินดอง
1: เวียดนามนั้นใช้เงินดอง
0: เมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซ
1: ฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซ
0: โอเคครับนักเรียนครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ฝึกร้องไปแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันฝึกร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนนะครับโดยให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันฝึกและเดี๋ยวจะให้ออกมาร้องหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนจับกลุ่มนะครับร่วมกันร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ฝึกซ้อมสักครู่หนึ่งครับเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: หมดเวลาฝึกซ้อมแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับได้ฝึกร้องเพลงนะครับสกุลเงินอาเซียนนักเรียนบางกลุ่มบอกว่าอาจจะฝึกซ้อมได้นะครับแต่บางกลุ่มบอกว่ายังซ้อมไม่ได้เลยค่ะคุณครูไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนต้นทางเดี๋ยววันนี้ครูจะขอสุ่มสัก2กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่5แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่3แล้วกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับรอรับชมรับฟังได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนค่ะพร้อมนะคะ3 4เงิน

เงินเปโซขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้กลุ่มที่3จะมาร้องเพลงสกุลเงินอาเซียน3 2 1

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับการร้องเพลงนะครับสกุลเงินอาเซียนนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้ร้องตามหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าร้องยังไม่ได้นะครับก็สามารถฝึกร้องให้ได้นะครับนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงนักเรียนต้นทางนะครับต้องกลับบ้านไปฝึกร้องด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานักเรียนกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่ากิจกรรมเกมสกุลเงินอาเซียนเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นเกมสกุลเงินอาเซียนนั่นเองนะครับในเกมนี้จะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันตอบคำถามนะครับคำถามเนี่ยก็จะมีระดับมีเลเวลของมันนะมีระดับง่ายระดับปานกลางและระดับยากนักเรียนครับแต่ละระดับเนี่ยมีตัวเลขไม่เหมือนกันระดับง่ายกี่คะแนนเอ่ยนักเรียน100คะแนนระดับปานกลาง150และระดับยาก200ซึ่งจะเป็นคะแนนสำหรับกลุ่มที่ยกธงขึ้นก่อนและสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนไปเลยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางได้สังเกตและเรียนรู้เกมนี้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าหากว่าเป็นคำถามที่นักเรียนปลายทางตอบได้ก็สามารถยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจบไปด้วยกลุ่มที่3ใช่ไหมให้กลุ่มที่3เป็นคนเลือกก่อนเลยว่าจะเอาคำถามระดับไหนดีง่ายปานกลางหรือยากดีครับ
1: ปานกลาง
0: เอาข้อไหนดี1 2 3 3นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบนะครับกลุ่มใดจะตอบต้องยกธงขึ้นมาคำถามถามว่ารูเปียคือสกุลเงินของประเทศใดกลุ่มที่2ยกธงขึ้นก่อนดังนั้นตอบมาเลยครับ
2: อินโดครับ
0: อินโดอะไรเอ่ยชื่อเต็มคืออินโดอะไร
2: อินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซียถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่2ได้รับไป150คะแนนนี่นะครับตัวอย่างการเล่นเกมทุกคนเตรียมพร้อมนะครับต่อไปกลุ่มที่2เลือกระดับความยากครับ
3: เอายาก
0: เลยเอาข้อไหนดี
3: ข้อ1เลยครับข้อ1ครับ
0: ข้อที่1นะครับทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนะใครจะตอบให้รีบยกธงประเทศใดในอาเซียนใช้สกุลเงินนำหน้าว่าดอลลาร์กลุ่มที่1ยกธงขึ้นก่อนกลุ่มที่1ตอบได้เลยครับ
4: สิงคโปร์และบรูไนค่ะ
0: สิงคโปร์และบรูไนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าตอบได้ยอดเยี่ยมมากครับเอาละครับกลุ่มที่1ได้200คะแนนต่อไปกลุ่มที่1เลือกระดับความยากได้เลยครับ
5: ยาก
0: ยากใช่ไหมเอาข้อไหนดีข้อที่3เตรียมพร้อมนะครับทุกกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะตอบไปฮานอยต้องแลกเงินสกุลใด
6: ฮานอย
0: คืออะไรนักเรียนปลายทางบอกนักเรียนต้นทางว่าฮานอยคืออะไรนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับฮานอยคืออะไรครูใบ้ให้ว่าฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใครจะยกกลุ่มที่4อะไรครับประเทศอะไรเอ่ยสกุลเงินประเทศอะไรเดี๋ยวรอคำตอบจากกลุ่มที่4นะครับ
7: สกุลเงินดองค่ะ
0: สกุลเงินดองนั่นเองซึ่งเป็นประเทศอะไรครับประเทศ
7: เวียดนาม
0: เวียดนามนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่4ได้200คะแนนทุกกลุ่มจำคะแนนของตัวเองไว้ให้ได้นะครับต่อไปกลุ่มที่4เอาระดับไหนดีโอ้แสดงว่าความยากของครูเนี่ยไม่ได้ยากจริงและเพราะว่านักเรียนเนี่ยตอบได้นะครับเอาละครับคำถามถามว่าจงบอกสกุลเงินในอาเซียนที่มี2พยางค์มา3สกุลเงินเอาธงลงก่อนอ่ะกลุ่มที่4 อะไรเอ่ย
7: สิงคโปร์บูไนอินโด
0: สิงคโปร์สิงคโปร์ใช้สกุลเงินอะไรเอ่ย
7: ดอลลาร์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องนะครับกลุ่มที่4ผิดแล้วต่อไปเตรียมพร้อมนะกลุ่มอื่นนะใครจะตอบยกมือยกธงกลุ่มที่2มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวรอกลุ่มที่2ตอบนะครับมีอะไรบ้างครับ
2: มีรูเปียครับ
0: รูเปีย
2: ริงกิตครับ
0: ริงกิต
2: เปโซครับ
0: เปโซถูกต้องครับเก่งมากๆครับรับไปเลยกลุ่มที่2 200คะแนนต่อไปกลุ่มที่2เลือกระดับความยากครับเหลือง่ายกับปานกลางแล้วข้อไหนดี
1: 2
0: ข้อที่2เนาะคำถามจงบอกสกุลเงินในอาเซียนที่มี1พยางค์มา2สกุลเงินถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วตอนนี้กูยังไม่บอกให้ยกธงนะยกธงกลุ่มที่1มีอะไรบ้างเอ่ย1พยางค์เท่านั้นเริ่มเลย

0: ไม่เป็นไรนักเรียนครูรอได
1: ้เวียดนามค่ะ
0: สกุลเงินผิดแล้วนะครับกลุ่มที่1ผิดแล้วกลุ่มอื่นเอาธงลงยกธงอ่ะกลุ่มที่3
2: ไทยลง
0: สกุลเงินที่มี1พยางค์2สกุลครับอะไรเอ่ย
2: 1พยางค์2 1พยางค์2สกุลใช่มั้ย
0: ใช่กลุ่มที่3ครูจะให้สละสิทธิ์แล้วนะสละสิทธิ์นะครับต่อไปยกธงกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กัน
1: เรียว
0: เรียวครับ
1: ดอง
0: ดองนะครับนี่คือสกุลเงินของประเทศเวียดนามแล้วก็กัมพูชาใช่ไหมเรียวก็คือเป็นของกัมพูชาและดองก็คือของเวียดนามนะครับกลุ่มที่4รับไป150 2สกุลเงินอ่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4เอาระดับไหนดีปานกลางนะครับสกุลเงินประเทศมาเลเซียใครจะตอบยังใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1อะไรเอ่ยกลุ่มที่1กูจะให้สละสิทธิ์แล้วนะถ้ายังไม่ตอบกลุ่มที่1สละสิทธิ์นะครับเอาธงลงยกธงกลุ่มที่4
1: ลิงกิตค่ะ
0: ลิงกิตนะครับสกุลเงินของประเทศมาเลเซียลิงกิตถูกต้องครับรับอีก150อ่ะเอาระดับไหนดีเอาข้อไหนดีข้อ1นะครับสกุลเงินของลาวยกธงกลุ่มที่2ตอบได้เลยครับอะไรเอ่ยตอบได้เลย
1: สกุลเงินกีบครับ
0: สกุลเงินกีบนะครับกลุ่มที่2รับไป100คะแนนต่อไปข้อที่2เตรียมตัวนะครับสกุลเงินของเมียนมายกธงกลุ่มที่4ครับอะไรเอ่ย
1: สกุลเงินจาร์ดค่ะ
0: จาร์ดนะครับเก่งมากครับและสุดท้ายเตรียมตัวสกุลเงินของไทยยกธงกลุ่มที่3
1: บาทครับ
0: ถูกต้องแล้วครับสกุลเงินบาทนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตารางสรุปคะแนนนะครับกลุ่มที่1ได้200คะแนนกลุ่มที่2ได้450กลุ่มที่3ได้100กลุ่มที่4ได้550และกลุ่มสุดท้ายได้0คะแนนนะครับแสดงว่าในเกมนี้กลุ่มที่ชนะนั่นคือกลุ่มที่4นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมสกุลเงินอาเซียนเดี๋ยวเข้าสู่คำถามท้าให้คิดนะครับคำถามท้าให้คิดถามว่าการใช้เงินก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางได้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันเดี๋ยวขอสุ่มสัก2คนนะครับขอกลุ่มที่1ว่ามาเลยครับกลุ่มที่1เป็นอย่างไรเอ่ยถ้าใช้เงินแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรครับ
1: ถ้ามีการใช้เงินเยอะๆเศรษฐกิจน่าจะดีครับ
0: การใช้เงินเยอะเกิดการหมุนเวียนใช่ไหมเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก็จะเกิดการให้เศรษฐกิจเนี่ยเป็นการค้าการขายได้ดีเพราะว่าเราใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับต่อไปอีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่สองละกัน
2: สะดวกสบายในการซื้อของค่ะ
0: สะดวกสบายในการซื้อของนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้เงินนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนกิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้นะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกมจับคู่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้นะครับนักเรียนต้นทางออกมาสาธิตนะครับนักเรียนปลายทางครับนี่นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ทำการสวมนะครับที่คาดศีรษะเรียบร้อยแล้วที่คาดศีรษะก็จะมีบัตรคำอยู่นั่นเองนะครับจะมีทั้งสกุลเงินและชื่อประเทศนั่นเองให้นักเรียนต้นทางนะครับได้เดินไปหาคู่ของตนเองนะครับตัวอย่างเช่นของเบเล่ได้ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยมีสกุลเงินชื่อว่าอะไรครับภูมิกิจ
3: ชื่อว่า
0: อะไรเอ่ยที่อยู่ข้างบนศีรษะเรา
3: เปโซ
0: นี่พวกเราจะต้องจับคู่กันให้ได้นะครับจับคู่โดยการเอามือมาจับมือกันนะครับโอเคไหมเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตแล้วก็เรียนรู้กิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจะจับคู่ของตนเองได้หรือไม่พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วจับคู่ของตัวเองได้เลยครับ

0: นี่นะครับนักเรียนปลายทางครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้จับคู่กันได้จับคู่กันเจอคู่ของตัวเองหรือเปล่า
1: เจอ
0: เป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่านักเรียนตอนนี้นะครับก็รู้จักสกุลเงินของประเทศในอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก่งมากๆครับทุกคนกลับเข้าที่ได้ครับเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราแล้วครับนั่นก็คือสิ่งที่ฉันทำได้ขอให้เรียนต้นทางและปลายทางประเมินนะครับตามสภาพจริงนะครับระบุสกุลเงินที่ใช้กับประเทศในอาเซียนได้ถ้านักเรียนระบุได้ถูกต้องชัดเจนนะครับครบทั้ง10ประเทศนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าหากว่านักเรียนบอกว่าจำได้บางประเทศจำได้บางสกุลเงินประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้าย

0: ถ้านักเรียนบอกว่าจำไม่ได้เลยประเทศนี้ใช้สกุลเงินอะไรไม่รู้สักประเทศเลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือมีหรือเปล่าเอ่ยมีนะครับมีอยู่บ้างนะครับต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้และทำกิจกรรมกันนะครับในเรื่องสกุลเงินในกลุ่มประเทศมหาอำนาจสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

สืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ
3: 2
2: ใช่แล้วมีใครจำได้บ้างว่าในครั้งที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไป
4: ดูก
2: ระ
4: ด
2: ู
4: ก
2: ใช่แล้วเราได้สังเกตกระดูกสันหลังของสัตว์กี่ชนิด
3: 4ชน
2: ิ
3: ด
2: ใช่แล้วมีชนิดใดบ้างลูก
3: กบ
2: ปลาก ุ้ง
3: หมึก
2: แล้วก็โครงกระดูกของใครด้วยของมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นโครงสร้างภายในที่เราดูในชั่วโมงที่ผ่านมาคือโครงสร้างเกี่ยวกับใช่แล้วเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วที่เราได้สังเกตในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆอธิบายให้ครูฟังได้ไหมว่ากระดูกสันหลังมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเขาอยู่ตรงส่วนไหนของลำตัวกึ่งกลางลำตัวเลยแล้วลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นข้อเรียงกันจากตรงไหนถึงตรงไหน
5: จ
2: ากส่วนหัวจนถึงตรงไหนคะจากหัวจนถึงตรงไหนเลยถ้าเป็นคนก็คือจะถึงบริเวณก้นกบแต่ถ้าในสัตว์ก็จะจากหัวจนถึงหางเยี่ยมมากเลยนะคะนี่คือลักษณะของกระดูกสันหลังนี่อย่างเช่น

0: ในปลาเห็นไหมคะก็จะเป็นข้อเรียงกันจากหัวยาวมาถึงหางในกบก็เช่นกันเป็นข้อเรียงกันจากหัวยาวลงมาถึงหางเลยนี่คือลักษณะของกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะนักเรียนคะแล้วสัตว์แต่ละชนิดเขามีโครงสร้างภายในเหมือนหรือต่างกันคะ
1: ต
0: ่างกันต่างยังไงบ้างคะเด็กๆในสัตว์ชนิดไหนบ้างที่เขามีกระดูกสันหลังกบกับปลาแล้วชนิดไหนบ้างที่ไม่มีกระดูกสันหลังหมึกกับกุ้งแล้วมนุษย์เรามีกระดูกสันหลังไหมคะ
1: ม
0: ีนะที่เราได้สังเกตไปในชั่วโมงที่แล้วมีกระดูกสันหลังรวมถึงลองสัมผัสด้านหลังตัวเองสิมีไหมเรามีกระดูกสันหลังไห
1: ม
0: มีนะคะเป็นลักษณะเป็นข้อเหมือนกับในภาพเมื่อสักครู่ไหมเป็นข้อหรือว่าเรียบไปเลยคะลองสัมผัสดูเป็นข้อนะคะในภายในของปลากับกบเนี่ยจะมีกระดูกสันหลังนะดังที่คุณครูเคยอธิบายไปเมื่อสักครู่ส่วนในกุ้งกับหมึกมีกระดูกสันหลังไหมคะไม่มีบางคนอาจจะพบโครงร่างแข็งด้านในของหมึกใครเจอบ้างเขามีลักษณะเป็นยังไงภายในหมึก
1: แข็ง
0: แล้วก็ใสๆแล้วเขาเป็นข้อหรือเรียบดังนั้นเราจะนับว่าเป็นกระดูกสันหลังไหมถ้ามันเรียบไปแบบนั้นไม่ใช่นะคะเด็กๆขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์ทั้ง4ชนิดออกเป็นกลุ่มคิดว่าควรจะใช้เกณฑ์อะไร
1: กระดูกสันหลัง
0: เรียกว่าการมีกระดูกสันหลังใช่ไหมลูกทีนี้ถ้าใช้การมีกระดูกสันหลังจะจำแนกได้กี่กลุ่ม
1: 2
0: มีกลุ่มอะไรบ้างคะ
1: มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลัง
0: ใช่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูจากกิจกรรมนะคะกิจกรรมของเราวันนี้มีจุดประสงค์1ข้อทุกคนอ่านพร้อมกันให้ครูฟังได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะทุกคนอ่านจุดประสงค์ข้อที่1พร้อมกัน3

0: เยี่ยมมากวันนี้เราจะต้องทำอะไรได้คะจากที่อ่านมา
1: จำแนก
0: ต้องจำแนกจำแนกเสร็จต้องอธิบายอะไรผลการจำแนกสัตว์ซึ่งวันนี้เราจะจำแนกโดยใช้เกณฑ์อะไรคะ
1: การ
0: มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะเยี่ยมยอดนะคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเด็กๆขาวิธีทำวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่ม1 2 3อ่านข้อที่2ให้เพื่อนๆฟังนะคะกลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางรอตอบคำถามนะคะว่าวิธีทำข้อ2ต้องทำอะไรนะพร้อมไหมคะกลุ่ม1 2 3เริ่มเลยค่ะ

0: ข้อนี้เราจะต้องทำอะไรคะเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะเราต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะเปรียบเทียบอะไรคะเปรียบเทียบความเหมือนกับความต่างของโครงสร้างภายในนะคะหลังจากเปรียบเทียบแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะนักเรียนปลายทางตอบให้เพื่อนๆฟังได้เลยเรานักเรียนต้นทางด้วยเราต้องเลือกอะไรคะทุกคนเลือกเกณฑ์ว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนแล้วก็จัดเขาตามเกณฑ์ที่เราเลือกเดี๋ยวข้อที่2นี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะมาดูซิว่ามีสัตว์4ชนิดที่เราได้สังเกตไปนะคะซึ่งเกณฑ์วันนี้เราใช้เกณฑ์อะไรการมีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะนักเรียนลองเล่าให้ครูฟังได้ไหมว่าทำไมเราถึงใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
1: เพราะว่าสัตว์บางตัวมีกระดูกสันหลังสัตว์บางตัวไม่มีกระดูกสันหลัง
0: มีบางชนิดที่มีกระดูกสันหลังและบางชนิดไม่มีกระดูกสันหลังแล้วถ้าเราไม่ใช้การมีกระดูกสันหลังคิดว่า

0: ราใช้ลักษณะอื่นได้ไหม4ชนิดนี้เขามีอะไรที่บางตัวมีบางตัวไม่มีขาใช่ไหมคะมีชนิดไหนที่มีขาบ้าง
1: กบ
0: แล้วก็กุ้งในส่วนที่เป็นระยางทำหน้าที่คล้ายขานะคะแล้วชนิดไหนบ้างที่ไม่มีขา
1: ปลา
0: ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ได้ไหมลักษณะการมีขาได้เหมือนกันนะคะหมดหรือยังมีลักษณะไหนที่ใช้เป็นเกณฑ์ได้อีกมีอีกไหมคะอะไรอีกที่มีแค่ในบางชนิดบางชนิดไม่มีหมดหรือยังอะไรนะคะมือตรงไหนที่เรียกว่ามือคะลูก
1: ก
0: ้ามอย่างเช่นกุ้งตรงนี้ใช่ไหมคะกับกบที่เป็นมืออันนี้คือเดี๋ยวเราต้องไปดูรายละเอียดว่าส่วนไหนที่เรียกว่ามือส่วนไหนที่เรียกว่าก้ามแต่ลักษณะที่ดูได้ชัดเจนที่สุดจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือลักษณะอะไรคะใช่การมีกระดูกสันหลังเนี่ยสังเกตได้เห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็แบ่งแยกได้ชัดเจนที่สุดดังนั้นวันนี้เราจะใช้เกณฑ์นี้ดีไหมการมีกระดูกสันหลังทุกคนเห็นด้วยไหมคะทีนี้แบ่งได้กี่กลุ่มถ้าใช้การมีกระดูกสันหลัง2กลุ่มกลุ่มแรกคือ
1: ไม่มีกระดูกสันหลัง
0: กลุ่มแรกคือมีกระดูกสันหลังกลุ่มที่2คือ
1: ไม่มีกระด
0: ู
1: กสันหล
0: ัง ชนิดแรกปลาจะให้อยู่กลุ่มไหนคะทำไมถึงจัดเขาไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังล่ะ
1: เพรา
0: ะเราพบกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันใช่ไหมคะจึงจัดให้เขาอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังต่อมากบอยู่กลุ่มไหนคะกบอยู่กลุ่มไหนคะเพราะว่าเราเจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันเช่นกันแล้วกุ้งค่ะกุ้งจะอยู่กลุ่มไหนคะทีนี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: กระด
0: ู
1: กสันหล
0: ัง ทำไมล่ะทำไมอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะเราเจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันหรือว่าไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: ถ้าเราไม่เจอกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันก็คือเขาไม่มีกระดูกสันหลังอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังสุดท้ายหมึกอยู่กลุ่มไหนดีคะ
1: ไม่มีกระดูกสันหล
0: ัง ทำไมถึงอยู่กลุ่มนี้คะเพราะว่าอะไรคะ
1: หม
0: ึ
1: กมีแต่โครงร่างแข็ง
0: หมึกมีโครงร่างแข็งภายในจริงแต่ว่าไม่ใช่กระดูกสันหลังนะคะดังนั้นอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังตอนนี้เราจำแนกได้แล้วกลุ่มมีกระดูกสันหลังมี2ชนิดคือ
1: ปลาก
0: ับกบกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังมี2ชนิดคือ
1: ก
0: ุ้งกับหมึกทีนี้มาดูที่วิธีทำข้อที่3ข้อที่3นี้ขอฟังกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5อ่านให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5เลยพร้อมนะ1 2 3เริ่ม

0: เยี่ยมมากเพื่อนๆกลุ่ม1 2 3วิธีทำข้อนี้เราต้องทำอะไรคะซึ่งสัตว์ที่เราจะจำแนกรอบนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในอะไรบัตรภาพนะคะเป็นบัตรภาพโครงสร้างภายในนะคะจำแนกโดยใช้เกณฑ์ไหนคะเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราเมื่อสักครู่นี้เราร่วมกันกำหนดไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้คือการมีกระดูกสันหลังนะคะหลังจากที่จำแนกเสร็จต้องทำอะไรด้วยบันทึกผลและนำเสนอด้วยนะคะทีนี้มาดูซิบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ชนิดไหนบ้างชนิดที่1คือ
1: น
0: ก2
1: เต
0: ่
1: า
0: 3
1: ปลา
0: 4
1: ข
0: ้า
1: ว
0: 5
1: ไข่ปลา
0: 6
1: กิ้งก่า
0: 7
1: แมงมุ
0: ม8
1: กุ้ง
0: 9
1: อื้อ
0: 10
1: ปลาทะเล
0: หมดหรือยังไม่ได้มีแค่นี้นะมีอีกนะวันนี้เรามีสัตว์ให้จำแนก20ชนิดเลยต่อไปอะไรคะ
1: ไส
0: ้เดือนดินออกเสียงใหม่ค่ะ
1: ไส้เดือนดิน
0: อะไรอีก
1: เป็นฟองน้ำ
0: ตรงนี้ฟองน้ำใช่ฟองน้ำที่เอาไว้ล้างจานหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่นะเป็นฟองน้ำที่เป็นสัตว์เขาอยู่ในทะเลนะคะคนละอย่างกับฟองน้ำที่ใช้ล้างจานนะลูกนะต่อไปอะไรเอ่ยอันนี้คุ้นเคยอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะ
1: ซาลาแมนเดอร์
0: ใครรู้จักบ้างเขาคืออะไร

0: เขาอยู่ที่ไหนลูกเขาอยู่ได้ทั้งบนบกในน้ำเลยนะต่อมาค่ะต่อมาค่ะ
1: แพนด
0: ้
1: า
0: แพนด้าต่อมาค่ะต่อมาค่ะ
1: ดอกไม้ทะเลอ้
0: าวดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลต้องเป็นพืชหรือเปล่าเขาเป็นดอกมาดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชนะลูกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชนะคะเป็นสัตว์นะต่อไปค่ะคือ
1: ดาวทะเล
0: นะคะที่บางคนอาจจะเรียกว่าปลาดาวแต่ชื่อที่ถูกต้องคือดาวทะเลนะคะอันนี้คือสัตว์ทั้งหมด20ชนิดเราต้องทำอะไรกับสัตว์20ชนิดนี้วันนี้ต้องจำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนะจ๊ะทีนี้มาดูสิเราสังเกตบัตรภาพเราต้องใช้ประสาทสัมผัสใดคะเด็ก
1: ๆต
0: าใช่แล้วใช้ตาในการทำอะไรคะเอ้ยเกณฑ์ที่ใช้วันนี้คือ
1: กระดูกส
0: ัน
1: หล
0: ังใช่การมีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะ
1: 2
0: กลุ่มนะแล้วหนูก็แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งแบบนี้กลุ่มที่1นะคะหนูจะให้เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีกระดูกสันหลังก็แล้วแต่สามารถสลับได้รวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตแล้วก็จำแนกบัตรภาพด้วยส่วนนักเรียนมีหน้าที่สังเกตบัตรภาพจำแนกออกเป็นกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกผลแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันหลังจากจำแนกเสร็จนักเรียนคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: กลุ่มไหนเสร็จก่อนตอนนี้ได้สติกเกอร์1ดวงเก็บใส่ถุงเสร็จแล้วค่อยยกมือค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือค่ะกลุ่มที่2เสร็จเป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอื่นๆปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะว่าเราจำแนกได้เป็นอย่างไรบ้างทุกคนหันมาดูบนจอตอนนี้ไม่เขียนแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะแบ่งกันนำเสนอผลกลุ่มที่1นะคะคุณครูจะให้มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสัตว์4ชนิดแรกเราจำแนกได้ว่าอย่างไรนะคะกลุ่มที่1จะรับผิดชอบนกเต่าทะเลปลาแล้วก็พยาธิ4ชนิดนี้นะกลุ่ม1ให้เลือกตัวแทนออกมานำเสนอนะคะ4ชนิดแรกนกเต่าทะเลปลาแล้วก็พยาธิกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะรับผิดชอบ4ชนิดถัดมาคือหอยทากกิ้งก่าแมงมุมและกุ้งนะคะเลือกตัวแทนไว้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3จะรับผิดชอบ4ชนิดถัดมาคือผึ้งปลากระเบนนะคะไส้เดือนดินแล้วก็เป็ดนะคะเลือกตัวแทนไว้กลุ่มที่4นะคะรับผิดชอบฟองน้ำหมึกเสือแล้วก็สลามแมนเดอร์มาเล่าให้เพื่อนฟังกลุ่มที่5นะคะ4ชนิดสุดท้ายคือแพนด้ากบดอกไม้ทะเลและดาวทะเลพร้อมไหมคะโดยเวลามานำเสนออย่างที่เราเคยคุยกันไปคนที่ออกมาพูดด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เสียงดังชัดเจนส่วนผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีต้องทำยังไงคะตั้งใจฟังอะไรอีกคะแล้วก็ไม่พูดแทรกนั่นเองนะคะหลังจากที่เพื่อนนำเสนอเสร็จคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะให้ข้อเสนอแนะว่าเพื่อนที่ออกมานำเสนอเขาทำได้ดีจุดไหนแล้วก็ต้องพัฒนาจุดไหนและเราต้องให้ความเห็นด้วยว่าเห็นด้วยไหมกับผลการจำแนกของเพื่อนทุกคนเข้าใจไหมคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยส่วนเพื่อนๆตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเชิญค่ะสองคนได้ค่ะสองคนก็ได้ค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกว่ากลุ่มเราจำแนก4ชนิดอะไรบ้างจำแนกได้ผลว่าอย่างไรเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเบลเล่ครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อแพงต้าครับ
0: กลุ่มของเรา4ชนิดแรกค่ะนกอย่างแรกก่อนนกเราจัดไว้กลุ่มไหนคะ
2: มีกระดูกสันหลังครับ
0: กลุ่มนี้อย่างที่2เต่าทะเลค่ะ
2: มีกระดูกสันหลังครับ
0: ปลาค่ะ
3: มีกระดูกสันหลังครับ
0: แล้วก็พยาธิค่ะ
3: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
0: เพราะอะไรเราถึงจัดนกเต่าทะเลแล้วก็ปลาไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังคะ
3: เพราะนกเต่าทะเลและปลามีกระดูกที่อยู่ตรงกลางเป็นข้อต่อครับ
0: มีกระดูกที่เป็นข้อเรียงกันใช่ไหมคะแล้วพยาธิทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะ
3: เพราะไม่มีกระดูกที่ไม่เป็นข้อต่อครับ
0: เพราะไม่พบกระดูกที่เป็นข้อต่อใช่ไหมคะเยี่ยมมากทีนี้คนที่จะคอมเมนต์กลุ่มหนึ่งนะคะเลขที่1ค่ะกล้านะคะกล้าค่ะเพื่อนนำเสนอได้ดีในจุดไหนบ้างสิ่งที่เพื่อนทำได้ดี
4: น้ำเสียงได้ดีครับ
0: น้ำเสียงชัดเจนใช่ไหมคะมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหมคะ
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วเห็นด้วยกับผลการจำแนกของเพื่อนหรือว่าไม่เห็นด้วย
4: เห็นด้วยครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้คนที่นำเสนอแล้วก็ผู้ที่ให้ข้อสะท้อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคนที่นำเสนอและคนที่สะท้อนรับสติกเกอร์ท้ายคาบเรามาดูที่กลุ่มต่อไปนะคะอันนี้คือผลการนำเสนอของเพื่อนเมื่อสักครู่กลุ่มที่2เชิญค่ะด้านหน้าเลย4ชนิดของกลุ่ม2คืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกัน

0: ขยับไปตรงกลางค่ะแนะนำตัวแล้วก็เดี๋ยวเล่าผลการจำแนกให้เพื่อนฟังค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเจทูครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะ
0: ชนิดสี่ชนิดนะคะสัตว์สี่ชนิดที่เราจำแนกหอยทากก่อนเลยชนิดแรกหอยทากอยู่กลุ่มไหนคะ
2: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: แล้วก็กิ้งก่าล่ะคะ
2: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: แล้วแมงมุมล่ะคะ
3: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
0: แล้วกุ้งค่ะสุดท้าย
3: ไม่มีกระดูกสันหลังครับ
0: ทีนี้ขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งเราดูจากอะไรคะถึงทราบว่ากิ้งก่าเขามีกระดูกสันหลัง
2: พอกิ้งก่ามีข้อตรงกระดูกค่ะ
0: พบกระดูกที่เป็นข้อส่วนหอยทากแมงมุมและกุ้งพบหรือว่าไม่พบคะ
2: ไม่พบค่ะ
0: เราก็เลยจัดเขาไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังใช่ไหมคะอันนี้คือเหตุผลของเพื่อนกลุ่ม2นะคะทีนี้คนที่จะสะท้อนคนที่จะสะท้อนผลขอฟังเลขที่อะไรคะ
4: 16
0: ค่ะใครเอ่ยปนัดดาบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่ควรปรับปรุงก่อน
5: น้ำเสียงเพื่อนชัดเจนค่ะ
0: อะไรนะคะ
5: น้ำเสียงเพื่อนชัดเจนค่ะ
0: น้ำเสียงชัดเจนแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: แล้วผลการจำแนกที่เพื่อนนำเสนอไปหนูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะ
5: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3เชิญด้านหน้าเลยนี่ก็เป็นผลการจำแนกของ2กลุ่มที่ผ่านมาต่อไปกลุ่มที่3เชิญค่ะกลุ่มที่3มี4ชนิดนะคะผึ้งปลากระเบนไส้เดือนดินและเป็ดแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังเลย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเพ้นค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่ค่ะ
0: ค่ะชนิดแรกผึ้งค่ะลูกเราจัดผึ้งไว้กลุ่มไหนคะ
7: ไม่มีกระดูกสันหลังค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะปลากระเบนล่ะคะ
7: มีกระดูกสันหลัง
0: มีกระดูกสันหลังต่อไปไส้เดือนดินค่ะ
8: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ไม่มีกระดูกสันหลังและเป็ดค่ะลูก
8: มีกระดูกสันหลังค
0: ่
8: ะ
0: ใช่แล้วทีนี้ขอฟังเหตุผลที่เราจัดกลุ่มแบบนี้ปลากระเบนแล้วก็เป็ดเราจัดเข้าไว้กลุ่มนี้เพราะอะไรคะจัดไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลังเพราะว่าม
7: ีกระดูกต่อเป็นข้อค่ะ
0: พบกระดูกที่เรียงกันเป็นข้อใช่ไหมคะส่วนไส้เดือนดินกับผึ้งทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะเพราะว่าอะไรคะ
7: เพราะไม่มีกระดูกค่ะ
0: เพราะเราไม่พบส่วนที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะทีนี้ขอฟังคนที่จะสะท้อนผลกลุ่มนี้นะคะพร้อมนะเลขที่5ค่ะคามินค่ะคามินเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรที่ควรพัฒนาบ้าง
9: น้ำเสียงชัดเจนครับ
0: ค่ะแล้วต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
9: ไม่ครับ
0: ไม่เลยแล้วหนูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เพื่อนจำแนก
9: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมยอดมากทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่4เชิญกลุ่มที่4อันนี้เป็นผลการจำแนกของ3กลุ่มรวมกันกลุ่มที่4เชิญแนะนำตัวก่อนเลย
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะ
0: ค่ะชนิดแรกฟองน้ำค่ะลูกฟองน้ำเราจัดไว้ที่กลุ่มไหนคะ
11: กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: แล้วหมึกล่ะคะลูก
11: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ทีนี้เสือค่ะเสืออยู่กลุ่มไหน
10: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ซาลาแมนเดอร์ล่ะคะอยู่กลุ่มไหนคะ
10: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ทีนี้ทำไมถึงจัดให้ฟองน้ำกับหมึกอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังเพราะว่าอะไรคะ
10: เพราะไม่มีกระดูกค่ะ
0: เพราะเราไม่พบอะไรคะ
10: กระดูกค่ะ
0: กระดูกที่เรียงกันเป็นข้อเราไม่พบใช่ไหมแล้วเสือกับซาลาแมนเดอร์ล่ะทำไมจัดไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลัง
10: เพราะเห็นต่อเป็นข้อค
0: ่
10: ะ
0: เพราะเห็นกระดูกที่เรียงกันเป็นข้อทีนี้ใครจะเป็นคนสะท้อนกลุ่มนี้เลขที่6ค่ะใครเอ่ยเจทูใช่ไหมเจทูค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาบ้าง
3: พูดเสียงชัดเจนครับ
0: ครับแล้วมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหม
3: ไม่ครับ
0: ไม่มีเลยแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยกับ

0: ผลการจำแนกนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้ตนเองค่ะกลุ่มที่5เชิญค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยนะคะหยิบไมค์ได้เลยยืนฝั่งนู้นได้เลยค่ะสุชาวดีแนะนำตัวก่อนเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะ
0: วันใหม่นะคะกับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
0: วันใหม่กับมะลินะคะกลุ่มที่5ได้สัตว์4ชนิดตามบนจอนี้เริ่มจากแพนด้าก่อนแพนด้าจัดไว้กลุ่มไหน
1: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: มีกระดูกสันหลังนะคะกบล่ะคะ
1: มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: มีกระดูกสันหลังดอกไม้ทะเลล่ะคะ
2: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: ค่ะดาวทะเลล่ะคะ
2: ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ
0: สองชนิดแรกก่อนแพนด้ากับกบทำไมถึงจัดเขาไว้กลุ่มมีกระดูกสันหลัง
2: พอได้เห็นว่ามีกระดูกเป็นข้อเรียงต่อกันค่ะ
0: ค่ะแล้วดอกไม้ทะเลกับดาวทะเลทำไมถึงจัดไว้กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังคะ
2: พอไม่พบว่ามีกระดูกเป็นข้อเรียงต่อกันค่ะ
0: ใช่แล้วสิ่งที่เราพบในดาวทะเลตรงนี้ไม่ใช่กระดูกของเขานะคะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการช่วยเขาเคลื่อนที่ได้นะคะเด็กๆขาขอฟังเลขที่19ค่ะใครยืนเลยมิมี่นะคะมิมี่เล่าให้บอกคุณครูว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรที่ต้องพัฒนาค่ะเชิญค่ะ
3: น้ำเสียงชัดเจนค่ะ
0: ค่ะแล้วมีสิ่งที่ต้องพัฒนาไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยใช่ไหมคะและเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการจำแนกที่เพื่อนเล่าไปเมื่อสักครู
3: ่เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะเยี่ยมยอดมากเลยทุกคนปรบมือให้ตนเองค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคนสำหรับคนที่ออกมานำเสนอนะคะและคนที่ให้ข้อสะท้อนกับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบเลยทีนี้ทุกคนมาดูว่าผลการจำแนกทั้งหมดเป็นอย่างไรทุกคนดูบนจอค่ะจากผลการนำเสนอทั้ง5กลุ่มรวมกันนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังจะมีอะไรบ้างทุกคนอ่านชื่อของสัตว์พร้อมๆกันเลยฝั่งที่มีกระดูกสันหลังได้แก่

มีทั้งหมดกี่ชนิดคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะฝั่งไม่มีกระดูกสันหลังบ้างมีชนิดไหนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: ฝั่งไม่มีกระดูกสันหลังมีกี่ชนิดคะ
1: 10
0: เช่นกัน2กลุ่มรวมกันได้20ชนิดอาจถูกต้องนะคะทีนี้เวลาที่เด็กๆเจอสัตว์อื่นๆนะคะเราสามารถสังเกตได้อาจจะใช้วิธีการสัมผัสแล้วลองจับดูว่าเจอกระดูกที่เป็นข้อๆหรือไม่นะคะเพื่อที่จะสามารถจำแนกเขาว่าเขาอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังหรือว่าไม่มีนั่นเองส่วนในเรื่องของการนำเสนอวันนี้ทุกกลุ่มเลยสามารถนำเสนอได้เสียงดังชัดเจนจะมีแค่เรื่องของการสบตาผู้ฟังการที่เราเป็นผู้พูดเราต้องสบตากับผู้ฟังด้วยจะทำให้สื่อสารกับผู้ฟังได้มากขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนไปช่วยกันฝึกปรับปรุงตนเองนะคะเด็กๆคะวันนี้ลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมเราจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์อะไรและแบ่งได้กี่กลุ่มการพลังแบ่งได้กี่
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: มีกลุ่มอะไรบ้างคะเยี่ยมมากคือกลุ่มมีกระดูกสันหลังกับกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังนะคะตามนี้เลยนะคะเด็กๆขาจากเนื้อหาที่เราเรียนมาทั้งหมดเราได้จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารกับการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์จำแนกได้กี่กลุ่มจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ได้กี่กลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์และกลุ่มพืชเราก็ได้จำแนกต่อโดยใช้เกณฑ์อะไรจำได้ไหมการมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มคือ

0: อกและวันนี้เราได้จำแนกสัตว์โดยใช้เทียนอะไรคะการมีกระดูกสันหลังแบ่งได้กี่กลุ่มคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะได้จำแนกต่อด้วยว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเขาจะแบ่งต่อไปได้อย่างไรนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องต่อไปให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า61ค่ะวันนี้เราจะประเมินตนเองข้อที่2กับข้อที่3ค่ะข้อที่2นะคะการตัดสินใจเลือกหลักฐานมาสนับสนุนความเข้าใจของตนเองตอนที่หนูจัดสัตว์เข้ากลุ่มต่างๆสามารถบอกเหตุผลได้หรือไม่ว่าทำไมเขาถึงอยู่กลุ่มมีกระดูกสันหลังทำไมเขาถึงอยู่กลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังถ้าสามารถบอกได้ถูกต้องทุกชนิดใส่ระดับดีเลยนะถ้าบอกได้บางชนิดใส่ระดับพอใช้นะคะถ้าบอกเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมจัดสัตว์เหล่านั้นเข้ากลุ่มต่างๆให้ใส่ระดับปรับปรุงนะคะเสร็จไหมเอ่ยข้อที่2นักเรียนปลายทางด้วยนะคะประเมินตนเองได้เลยตอนนี้ทำข้อที่2ค่ะต่อไปดูข้อที่3ค่ะทุกคนข้อที่3ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีหลักฐานและเหตุผลนะคะที่แตกต่างจากตนเองเวลาที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นที่ต่างจากเรารับฟังไหมถ้าเรารับฟังทุกครั้งใส่ระดับดีถ้ารับฟังบางครั้งใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนที่คิดต่างจากเราเลยให้ใส่ระดับปรับปรุงค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูที่บทเรียนครั้งถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่3มีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยมีใบงานนะคะหน้าที่57ถึงหน้าที่58นะคะและอย่างที่2คือมีบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code นะคะแล้วก็สามารถปริ้นเตรียมบัตรภาพให้กับนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีข้อสงสัยฝากมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีข้อสงสัยแล้วนะคะเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับครูตาลได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความพร
2: ้อมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้ว

การเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้า

หรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทองน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทองน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เยียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเร็วเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราเสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียทีที่ลงมาถึงป่าหิมะผ่านจริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จ
3: มนุษย์
2: แน่

0: เลยเขาจะจับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
1: ใหญ่ได้สีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคมโอ้ย
2: คุณมโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะเพคะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน่
3: น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
2: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
0: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดวงนครบาทนี่ไม่ได้หรอก
3: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
0: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
4: เหลือพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
0: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
3: โอ้ยก็ได้ก็ได
5: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
6: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
6: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
5: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า When ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า How แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
6: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
5: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
6: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาศพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลนะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็ได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไร
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนาน

แต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีธงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV

0: และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นนักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดล

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
2: ทำไม่แพงอ่ะหนูเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
2: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปู
2: แล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
2: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
2: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวจริงก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
2: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
2: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยาม
0: ายาเช้าย
2: าก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: แล้วก็
2: กินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
2: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยาย
2: าไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
2: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
2: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
2: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
2: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
2: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
2: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
4: ย
2: ัง
4: ไม่หิว
2: กิน
3: พอเป็นแผลแล้วอ่ะยายทำแผลยังไงอ่ะ
2: ปะเตอร์ปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
0: แบบว่าล้างแบบเอาน้ําลาดบ้างมั้ยคะ
2: มันเอาน้ําให้ลาทําให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปะเตอร์ปิดมันไม่ออกอ่ะทํามันออกหายเลย
3: กี่วันน่ะจําได้มั้ย
2: 7 8วันน่ะ
3: 8วัน
2: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
3: ๆตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
2: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
2: ใหม่ๆอ่ะ
3: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
2: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
2: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
2: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
2: ไม่ใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
2: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
2: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรต่ออะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
2: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
2: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี่ยงกินได
0: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้หมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้ก

0: ยาคุม
1: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพระควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ
0: ์คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
2: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
2: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
2: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
2: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
2: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ในห
2: ล
0: อดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
2: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรแบบที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
3: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับ ผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นน่ะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
4: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
5: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
6: สำราญลูก
2: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 75
2: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
6: เนี่ยก็มีไร่ละม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
2: ลูกเขยปลูกมันสับปะหลัง
6: ให้เขาแล้วเขาปลูกมัน
2: อ๋อปลูกมันสับปะหลังอยู่ใช่ไหม
7: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
6: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
8: ทำไหวตอนทำไหว
6: เมื่อก่อนเกี่ยว
2: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
6: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
2: ถั่วดำด้วยอ๋อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
6: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนัก
2: อ
6: ๋
2: อปวดขาปวดหลัง
9: เวลาปวดทำยังไงครับ
6: ก็กินพาราก
9: ินพาราก
6: ินพารา
9: แล้วดีไหมครับ
6: มันก็จะนวดมันก
9: ็ใครนวดยายนวดเอง
6: ก็นวดเองนี่ลูก
2: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ค่ะยาย
6: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตัวตายไม่รู้หนักเบา
7: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
6: ฮะ
7: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
6: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
2: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
6: ใช่ไหมแล้วก็อนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
2: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
6: ก็มียาบำรุง
2: ยาบำรุง
6: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้เส
2: กแก้แพ้แก้ปวดแก้เสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
7: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
6: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
7: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยาย
7: ไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
6: ไม่กิน
7: ก็ดีแล้วครับ ยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
6: ไม่กินไม่กินเหล้า
7: ดีครับยาย
8: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
10: หลานดื่ม
6: หลานชายอะสงสัย
8: สงสัย
6: เขียนเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี
8: ่อืมแล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
6: ไม่ว่างไง
8: ไม่ว่างไง
6: มันธรรมชาติ
8: เ
6: ขาปู่เขาก็ดื่
7: ม
6: ปู่เขากินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
8: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
6: ไม่มีเจอเลยทุกคน
8: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอเตอร์ไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
6: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียกที่ได้ที่ข้าที่ฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
11: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
6: ก็ที่ปวดหลัง
11: ครับปวดหลังปวด
6: ท้องเราออกทำงานมันก็คอยตัวทำไม่ทำงานปวดปีอยู่แล้วเนี่ย
11: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
11: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
6: ดูโทรทัศน์
11: อ๋อดูโทรทัศน์อ๋อ
6: ทางอย่าง
11: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
6: ยู่บนเรือเลย
11: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
6: คนเดียว
11: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
6: ยายหลานก็นอน
11: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
6: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
11: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
6: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
11: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้ให้เพื่อนผมลองเต้น
8: แล้วให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
6: แล้วไม่รู้ไม่ได้ทำไม่ทำไง
7: ดีมากดีมาก
11: เอาช่วงนี
7: ้มอสาธิต
6: ยายได้ทำไหมยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
11: โอเคมา
6: ถ้ายายทำไม่นาน
11: เนาะก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: จะเคยก้มทำไหม
11: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
7: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
11: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
7: แขนต้องตึงไว้มอส
11: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
12: แปดเก้า
11: คุณยายโน้มตัว
8: เก่งจัง
11: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
7: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.ส.ต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำดำครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
11: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบ ถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนําคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
8: า
11: ะก็ไม่ค่อยแบบว่
8: า
11: ใช่แต่ว่าก็ยังทํา

0: แต่ยายแกคล่องมากเลย
1: เขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
1: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
2: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
1: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรมาส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
2: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
1: ใช่อ
3: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
2: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
3: แสดงด้วย
1: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
4: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
5: แรกก็เป็นเบาหวาน
4: เบาหวานก่อนเนาะ
5: เจอเบาหวานอย่างเดียว
6: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
7: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
8: หมอสั่งประมาณไหนคะ
7: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
4: ของหวานของเค็มเนาะ
5: มันไข้มันเยอะๆ
7: ค่ะแต่มาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
6: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
7: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหาเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: ม
7: ัน
8: เป็นยังไงครับ
9: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
7: มันก็แก้
10: เขาว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
7: ก็ยังแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
4: เป็น
7: ฝัก
4: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
10: นี่มันนอนนะถ้าฝักมันนานมันจะใหญ่กว่านี
7: ้นี่มันฝัก
6: เจ็ดฝัก
10: นี่ไม่ทัน
6: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
10: จะ
7: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
10: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
7: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
10: ตอนนี้หัวใจนำไปแล้ว
7: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยายนั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
10: คู่กันเน
7: า
10: ะ
7: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเทวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
6: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
10: บอก
6: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
7: ก
10: ็ออกมั่งไม่ออก
7: ออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
6: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
7: จะคนละอย่าง
6: คนละอย่างกันเนาะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
7: เดินออก
6: ใช่ค่ะ
7: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต่
6: แล้วก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็น้ำเยอะ
10: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากินเขากินเกิน
6: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
7: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
0: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะ

0: ให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยอะค่ะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
1: ก็แนะนําเรื่องออกกําลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทํางานกับการออกกําลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนําให้คุณลุงออกกําลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
0: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทําให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทําให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนํากลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
0: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทํางานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันล่ะค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทําอะไรเราทําอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สําหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทําให้ได้เห็นแบบการทํางานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทํางานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรเพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกัน

0: ที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า interprofessional education หรือสหสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ.2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุงกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ.2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมูเจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชุมแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วเนาะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันทำฝรั่งกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันทำฝรั่งกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษา

0: นะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
0: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยเขาบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 คนเนาะต่อไปก็อาจจะปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะ
1: ช่วงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะ อาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึก การทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
6: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสมบูรณ์ชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
6: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
7: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
8: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
7: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
8: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
7: ต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
8: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
7: ใช่แล้วค่ะ
8: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
7: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
8: ุ
7: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู
8: ่เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
7: ไม่ได้มีเรื่องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
8: เหมือนกัน
7: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
8: ่
7: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
8: ่โอ้โหมาแบบ
7: เขาดีแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
2: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
9: กระบวนการนึงที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ
10: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: ะพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะพืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา หรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่หัวยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งยุ่งยุ่งออกเห็นไหม
2: เฮ้ยใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนุ่นจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
3: คุณดึงเลย
4: แล้ว
3: บ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
3: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
3: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: น้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อนนะ
2: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
2: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อยๆ
2: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียบข้างเลย
2: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: ไม่มีควันไม่มีควัน
2: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บวงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: มีวงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
2: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะ

0: การหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
1: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
2: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
2: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
2: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
2: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
2: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
2: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
2: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
2: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
2: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
2: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
2: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะน้ำตาลน้อยนึงอันนี้เริ่มจะ

0: งวดแล้วนะ
1: เนี่ยลืมด้วยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: นอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม
0: ่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน เด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อิ่มมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบางหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเขาเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินเยอะนั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแ
2: ล้วเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: พี่โนถึงว่ามาไปที่เรือ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแสดง
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี

0: ดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้กันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
0: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
1: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอด2คำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ารักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
0: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
0: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็นอนหลับไปเลย
0: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดเพราะไม่เป็น
0: คร
4: ับ ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
0: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม่อ่ะ
4: เราไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับ

0: แต่ถามก็บอกแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
2: ค่ะคืออย่างตอนแรกนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน 3 เดือน
0: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
0: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
0: เลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
0: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
0: ก็ทำหมดครับที
1: ่อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
0: แต่ผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดือดเดือดเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท
2: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
0: ก็ถ้าหลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10 กว่าวันเป็นเดือน2 เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนหนึ่งแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
2: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่อย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
1: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
0: เพื่อลูกเหรอฮะ
1: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
0: เพื่อตัวเอง
1: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชัยยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
0: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
1: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
1: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
1: เอาพี่

0: เอาเพลงอดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
1: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วก็ทะเลาะ กันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็แบบเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
0: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้หัวเราะดังไป
2: พูดถูกใจ
0: พูดถูกใจ
1: เฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
0: ครับ
1: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะช่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
1: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: อ๋อใ
1: ช่ไหมครูคุณได้ครูหัวงานครูหัวงาน
3: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าคนคิดคนคิดคำหนึ่งแต่ว่าจริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะ กันเพราะอยากเข้าใจกัน
4: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: จะกี่ยุคกี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชายผู้เป็นผัวและพ่อ

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยเฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรโหเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะสลบเลย
0: กลับมาแล้วเหร

0: ดแล้วเนี่ย
1: ใครบ่นอะไรงุ้งงิ้งแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
2: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จือได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
2: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
2: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะกันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ยชืดหมดแล้วเลยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊一问。
1: 于小姨。

0: และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกปะ
1: เดี๋ยวขอน้ำหน่อยขอน้ำกินหน่อยไปไหนอะเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะ กันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เขเห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชัยเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ณตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยกลับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่จะเอายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่นะครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนวันเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขา

0: เขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้ยกให้เขาเขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
0: ใช่
1: เป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
2: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเพราะเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นเขายอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
1: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
2: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับเดี๋ยวผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มเขายังไม่เลิกตีผมเลย
3: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
0: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
3: ครับ
0: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
3: ็
0: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
2: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
0: นี่ก็ไปเก็บมา
2: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
1: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
2: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
3: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
1: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
2: ครับก
1: ็
2: คือหลายปีอยู่ครับม
1: ัน
2: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
0: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่
2: ครับ
3: กินเหล้าปุ๊บ
0: เขาไปอย่างนั้นเลย
2: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงเป็นเรื่อง
0: บังเอิญ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นเป็นใครแล้วทุกวัน
3: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
1: ะ
3: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังมันมีคนไปเห็นมันไม่ใช่
1: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
2: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนเที่ยงคืน
1: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
2: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
3: มาหาพวกอีกแล้วครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
0: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
1: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
1: อ
0: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้ม

0: ลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
1: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
1: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
0: ใช่
1: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
1: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้รอกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
1: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความหวังดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากเธอชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน่
1: พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ประโยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชาย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชายรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างแต่หลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอยังน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยตามความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงชอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวอ่ะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
4: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่

0: มันเดินไปข้างหน้า
1: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
3: ให้ผมไอ้กล้องตัดมาขอบพระคุณครับที่รัก
4: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
4: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
6: ปกติเราไม่เคยมีคร
0: ับ ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
6: ครับ
0: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
4: คิ้วๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
6: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามผู้รู้ตอบว่ารักเน
0: ี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชายครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
6: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมเหมือนแล้วถ้ารักก็แอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้แล้วฮะมันต้องบอกแล้ว
0: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
6: ครับ
0: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
6: ใช่ฮะ
0: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
6: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราก็ถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
0: ซักฟอดแล้วกันพี่เก๋ยื่นแก้ไป
6: จะมี2ข้างแล้วก็จะมีหน้าผากที่1ม
0: ือ
6: จะ
0: ขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
6: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเก๋งี้คือเราโดนบังคับเราลืมทำได้แต่นี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
0: น่ารักมาก
4: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
4: ค่ะ
5: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยุ่งๆยิ่งๆเรื่องปกติ

0: ทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
1: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
0: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
0: พี่ชายรักหนูไหม
3: เราก็ถามว่ารักรักครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
3: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมคงทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
1: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันและความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
5: พี่เจฟล่ะครับพี่เจฟในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเยี่ยม
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
3: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
6: ครั้งแรกเลยอย่างนี้บอกรักเก๋ พี่เคยบอกรักเหรอคงจะอยู่กัน
7: หนูรู้ก็ต้องไม่บอกหนูนะ
6: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ทีมงานวายเซอร์ไวเวิลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงค์ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได้

0: แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงนี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

งนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

0: และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเดี่ยวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกรบ 20% ฟาง 10% 30% ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคลนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับ
1: เ
0: ะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

ื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงาน

พักอาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วหนึ่งด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โธ่เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ

0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้

0: โยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyllแปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: PEA
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่า

0: หน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะนี่คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
2: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
2: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
2: HDPE
1: เลข2
2: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
2: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
2: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
2: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
2: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
2: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
2: ร
1: ี
2: ไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
2: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
2: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
2: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
2: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
2: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
2: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
2: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
2: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
2: บ่อขยะ
1: ใช
2: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
2: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
2: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
2: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะ
2: ได้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
2: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
2: ม
1: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
2: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
2: ครับผม
1: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
2: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
2: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
2: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
2: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
2: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
2: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
2: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
2: ครับ
1: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
2: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
2: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
2: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
2: นี่อันนี้ก็เป็นฝา

0: พวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับนี่
1: เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นก
0: ็
1: แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ครับใช่ครับเกรดที่สองก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นๆมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วเราก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ The Green Dairy วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
3: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเค
0: ไปด้วยกันไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก้อง
0: ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
4: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินตัวนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
4: ้ทำได
0: ้อยู่ได
4: ้อยู่ได้
0: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้อ
5: ันน
0: ี
5: ้เป
0: ็
5: นหลอดไฟ
0: โอ้โหหลอดไฟ
5: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าEMDเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
4: เจ้าวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม าขายที่EMDนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ๋อมต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออนี่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
6: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
6: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
6: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
3: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
6: เอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
6: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ย
0: ครับ
3: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
0: ฮะ
3: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
0: ฮะ
3: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็ปล่อยเลย
3: ขยะร
0: ี
3: ไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
3: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล้วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้ครับ
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: ครับ
3: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
0: ครับ
3: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้ครับ
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
2: ครับ
1: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมได้กี่บาทครับแต่สรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: อืมครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
0: ครับ
1: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านขยะไร้ย่อย
0: ครับผม
1: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่างๆ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช่
0: ของทีม

0: ช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่างให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่ความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเองแล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AIสามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โ
2: ต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันไว้เราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
5: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่1กิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่2นะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติ

หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ๊ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปทับหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ๋อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตเวชบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันว่านี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหา

0: ัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุล นะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจำเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจำที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อะค่ะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิ ผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยใช้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีกำมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแปะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต์
0: อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกต

0: เราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณละแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำ

นำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา

0: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
1: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
2: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
3: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
6: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
6: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
7: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยถ้ามานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์ว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน

0: คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือหนึ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลืออนุนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มล

0: ี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อาคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำ

0: ประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เกาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าเออยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: ใช่แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เปรี้ยวเพราะให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ใครที่เหมือนมะเขือเทศให้คุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้ค่ะแล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินของพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
8: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
9: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น

0: แล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสการให้นายนิก

ตอนสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐาน

คณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักษ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโร
รงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2069วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และโอทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดปิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาการบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569
ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอน

หนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ

0: ัดพุทธไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
1: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
3: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
1: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
4: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตมาเขียนตี
1: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
4: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
4: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
5: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใจอันใดช
4: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
6: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
6: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโร

0: ภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
1: ะไรบ้างครับหมออ
0: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
1: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
0: ใช่
1: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เป็นไปได้อะครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: าร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: เพราะผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ
1: ้อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: เหมือนเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: หาขนมเหรอคะ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
2: ใช
0: ่อดอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: อดอาหารได้นานมาก
2: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
2: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
1: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
0: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
2: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
0: เท่าไหร
2: ่พันเป็นพันๆเลย
0: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
2: 3,000 ฟอง
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโต

0: พวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้ดังนั้นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราเนี้ยมีรอยแตก
1: มันก็เกาะ
0: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
1: แล้วมันจะออกไปไหม
0: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
2: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
0: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
1: อะไรครับ
2: หมัด
1: โอ้นอกเลย
2: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างเจอวิธีบ่อยในแมวนะฮะในแมวเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดได้เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
1: อันนี้ปาร์คตัวใหญ่กว่า
2: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
0: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
2: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
1: เป็นตั๊กแตน
2: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลยแต่เห็บต้องค่อยๆไต
1: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
2: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
1: 220เท่าของตัวเขาเอง
2: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
1: หมายถึงว่าเขาสูง1เซนนะ
2: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
1: ้
2: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
0: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด้ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะเป็นตัวกลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรค

0: นังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
0: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
1: นี่ไงเป็นสิว
2: ใช่ไ
3: หน
0: ๆแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
1: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
3: ไม่ได้เกิดประโยชน
1: ์
3: เลย
1: ใช่นะ
0: แล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
1: นี่ๆอย่าง
0: น
1: ี้เลยปั
0: ๊บนี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
1: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
4: 2ขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
0: ยืนได้แล้วครับ
5: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอลองปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เดินได้แล้ว
5: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบ
3: อ๋อขายัง
0: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
5: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
5: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไปใช่
0: ไหมคะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
5: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะบ้าบ้างนะคะ
5: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิ

0: ธีแบบนี้นะคะ
1: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
2: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
1: หายช้ากว่าใช่
3: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค่ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
2: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
3: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
2: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
3: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของเจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะทำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นรอบก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าพื้นใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
1: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมากนะคะ
1: จริง
3: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
1: ้นอกจากทำกายภาพเจ้าล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทำกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
3: ใช่นอกจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยจะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข้อ
1: คร
3: ับ ทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้าง
1: โอเค
3: อาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆเช่นภาวะที
1: ่
3: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
3: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะ ึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
1: ครับ
3: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
1: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองดึงออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
3: ใช่
1: เราต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
2: ม
1: ัน
2: สามารถกัดได
1: ้กัดสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
2: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าม
1: ัน
2: ป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
1: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
3: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: าติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่

0: ักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านถูกก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
1: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
0: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
1: บ้านผมเป็นอิฐ
0: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
1: ้ปลวกขึ้น
0: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
1: ่มี
0: มีนะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
1: ่
0: อย
1: ู่
0: บ
1: นคอนโด
0: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
0: เออมันเป็นซูเปอร์แมนไหม
3: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่คุณบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนู่น

0: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
1: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆพวกเด็กก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็อยู่ก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
3: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
3: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
3: ว
4: อย่าง
3: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
2: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทางบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
3: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
3: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังสีดำเจ๋งกว่าร
3: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
4: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคร
3: ูเหรอทำไมถึงเจ๋ง
4: คร
3: ับ
4: ตัวนี้คือเยอะมากผู้ขาตัวนี้คือผู้ค่อย
3: ใช่ครับ
5: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
4: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
3: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
4: ตัวนี้มีเขี้ยว
3: ใครอยาก
4: เฮ้ยผมเห็นไข่ไหนใช่ไหม
3: ไข่ไหม
4: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
5: ข้อขาตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
3: ่
5: ะ
3: มีก้อนเหมือนสมองใช่
4: เหมือนอันนั้นก็เป็น
3: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
4: อันนั้นก็เป็นนะ
3: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
4: มันคืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องเยียกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
0: มันจะเป็นชั้นๆตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นแบนยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกริกกรึกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ู้จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเก่งให้มาเดินป่าที่นี่

0: แล้วก็สำรวจปวก
1: เพื่อศึกษาว่าปวกในป่าเหมือนกับปวกนอกป่าไหม
2: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
3: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่
1: เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
2: อันนี้คือ
3: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
2: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
2: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
2: เท่ากับ
3: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
2: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอ
0: ไ
2: ม่ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้ว
2: จับได้
0: กินใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
2: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
2: ได
0: ้
2: เล่นน้ำ
0: กินยังไง
2: ข้าคุกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: ม
0: ัน
2: มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มันมาฝั่งนี้แล้วมันมาจาก
3: ตรงแถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
3: เ
2: จ้าฝั่งไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: มันมาฝั่งนั้น
3: มันจะสองทางมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี
2: ่ผมจะแดดที่รังเล็กด้วย
0: ใช่
4: เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
2: จับเดี๋ยวนี้
1: ยังอยู่ด้วย
0: นี่มานี่แล้ว
2: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่มีคุณปู่ขายยาว
0: นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มาจากต้นไม้
0: เป็น
2: ที
0: ่ลงเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้2เรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
3: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
5: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้า บางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยครับมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินอยู่เลย
4: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลูกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราว่าบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

กแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังจะสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็น

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: พี่ตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
1: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้ทำ
0: ไมมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได
2: ้อย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการลื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: พื้น

0: ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
1: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได้
0: อ๋อทำโต๊ะได
1: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคับ
0: ๆเนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
2: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
1: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
1: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
1: ใช่
2: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
1: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40 ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
1: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนไปเลยก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกอยมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
1: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเค
1: 3 เซน
0: นิ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ไ
0: หมใช่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่างนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะ
2: เตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อย
2: แ
0: ล้ว
2: คือ
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี้
2: พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
2: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: เ
2: น
1: าะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเสี้ยนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: เห็นไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มา
1: เลยคอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่แบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นตำรอยแคกหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได
2: ้มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยะนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้องค่ะ

0: อันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันยังไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
0: ไหนทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
0: ๆบิดเอ้ยอัมลบิดทีเอ้ยไม่สักเลย
1: เ
0: นี่ย
1: ละ
0: อ๋อบิดอย่างนี้เลยบิดเป็นตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้องจากวงกบ
0: เป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได
0: ้บางทีเป็นบานคู
1: ่
0: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได้
1: เซนซิทีฟมากใช่ไห
0: มฮะก็เลยต้องเลือกไม้ทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
0: ค
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
0: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมดูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตกเงาตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช่โ
0: อ้โหซ่อมด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
2: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
2: เห็นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครๆก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช
0: ่โอเคอันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
3: วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันสุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่าน

0: การเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มสุดโทรมอ่ะค่ะอย่างที่เห็นน่ะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
0: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคแล้ว30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงเออก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
0: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไม
0: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
0: เรียกว่าระแวง
1: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมา
0: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอยแทงเลยคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
0: อ่าค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: โอเคตรงส่วนไหนที่แบบ
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เตียงก่อนนะ
1: อ๋อตอนเริ่มงาน
2: เรือแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
0: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
0: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
0: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: อู้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค่ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ
1: ่นใช่เปลี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทกันอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตั
0: ววงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเ
2: ปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
4: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมันเป็น
4: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านแทนครับจากไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
1: ได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering Plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีก

0: เลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
2: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ทีมงานวายเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับ

0: ตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทําการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทําการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสําหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทํานั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้และเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1/4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1 ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4 รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทําให้ไม้มันแน่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้แน่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูก

พันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

เมื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับ

0: การทำงานของปวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเดี่ยวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30% ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคลนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไป

ไปเรื่อยนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

คุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: มีพลังเสน่ห์ด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะตาเพื่อจ้าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะ

0: รูปลาไหลทะเลเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บางโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
2: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกเนาะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
2: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
2: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
2: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกนะ
1: ลองลงไปดูอ่ะ
2: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนี้บางไหมอ๋อ
2: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทําไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทําไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
2: ถ้าเราสะเทือนใช่มั้ยคือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
0: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงยุงยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกกันนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่ามันกลางมือไม่ออกว้าวมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะ

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
2: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
1: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
2: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
1: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะลูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
2: ใช
1: ่แบบนี้คือ
2: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
1: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
2: หน้า
1: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: เพราะเรือ
0: น้ำมันสั่น
1: เพราะไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่มั้ยมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่มั้ยบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่มั้ย
2: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับควันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากกันควันน้ำมาเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บวงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บวงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยังหมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ ใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
4: แกงกะทิแล้วถึงกับแกงพริกมาผสมกัน
0: อ๋อผสมกัน
4: ครับ
0: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
4: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
4: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็กๆ
4: ครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
4: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
4: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
4: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
4: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
4: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
4: ัน
0: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
4: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
4: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
4: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะง่วนแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวมันกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: เด้ง
0: มันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่อืมมากร่อยแรง
1: นี่บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยเป็นกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่มั้ย
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจ๋าของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล้วอ้าวลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ้ย
2: ทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
0: แล้วให้แปลมาทำไมก็สาววิ่งออกมาวิ่งแปลบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ไม่เป็นไรนะครับ ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้

0: ไภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Goodรายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: มวยเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียว ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชายรักหนูไหมพี่ชายรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
1: ถามในมุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะก็ไม่ท้อเราก็ถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
0: ค่ะคืออย่างตอนแรกเนี่ยแม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่

0: คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
1: 3เดือน
0: 3เดือน
2: 3เดือนเลยครับ
3: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
2: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
3: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
2: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
3: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
2: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
3: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
2: ก็ทำหมดครับ
3: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
2: แต่ผมชอบดื่มผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านเพราะถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับถ้าเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไหร่จะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเข้าก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับหรือปิดโทรศัพท
0: ์เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศเนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
2: ก็จากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
0: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
2: เพื่อลูกแหละ
3: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
2: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
2: ครับ
0: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชายและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นกระบวนการด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชายยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
2: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
2: ต้องขอบคุณครูนาเลยคร
3: ับแล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลงอดีตเพลย์บอยอย่างพี่ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเค ในอดีตนะฮะ

0: ที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์แล้วกันตอนนี้ไม่มีที่ผ่านมาแล้วกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยฮะยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วแล้วก็ทะเลาะกันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
1: แป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้หัวเราะดังไป
2: ถูกครับผู้ถูกใจ
0: ถูกใจถูกใจเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
1: ครับ
0: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
3: ก็เลยชวนทะเลาะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
3: โอ้
0: ใช่ไหมครูคุณให้ครูโง่กันครูโง่กัน
3: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเขาคิดคำหนึ่งแต่ว่า
0: ครับ
3: จริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรามันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
4: ขอบคุณทูนาและพี่จิ๊บค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: ผู้เป็นผัวและพ่อของลูกกลับบ้าน

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ฉันรู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอนี่ข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงงๆแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เรื่องแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะ

0: ำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันน่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วถ้าผมตอบไปก็ต้องทะเลาะกันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะกันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้ามันก็เลยทำให้เฮ้ยเฮ้ย

0: 喊喂。
1: 皮海，我不能不管了，皮海在哪里帮我管呢？我连路有可能要到哪个位置了？那皮海怎么来？我还没走根本。และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีลูกไป

ăn rồi. Còn ăn kinh rồi. Bê nẻ đây nè. Nhìn này.

แล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเงี้ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวนึงเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ
2: เป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
0: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายเขาฟังไหมฮะ
2: ไม่เคย
0: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
2: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
0: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
0: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
1: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
0: ๆถ้าตอนนู้น
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
1: ้ในตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทำงานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่เจ้ายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะตีนครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่า

0: อันนี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
0: ใช่
1: เป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
2: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นเขายอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
1: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
2: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้ไงคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับดีผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มผมยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
3: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคืนนั้นไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
0: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
3: ครับ
0: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิดไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
3: ็
0: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
2: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
0: นี่ก็ไปเก็บมา
2: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
1: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
2: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
3: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได้
1: แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
2: ครับก
1: ็
2: คือหลายปีอยู่ครับม
1: ัน
2: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
0: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
3: อ๋อเหรอ
0: ใช่
2: ครับ
3: กินเหล้าปุ๊บ
0: เขาไปอย่างนั้นเลย
2: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
0: บังเอิญ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครนะทุกวัน
3: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
0: ะ
3: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
1: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
2: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นจนเที่ยงคืน
1: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
2: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
3: หันมาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
0: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
1: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
1: อ
0: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบติดแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
1: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้ว ะไรคือเหตุผลลึก

0: ที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
1: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
0: ่ค่ะ
1: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
0: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัวก็เลยพยายามที่จะประคอง
1: ใช่
0: ประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวแล้วไปดีกว่า
1: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
0: มีความหวังเสมอ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านเนี้ยพี่รักหน้าเนี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
0: บรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันหนึ่งครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับหลังจากน
0: ี้โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่อง

0: ดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันเนาะ
1: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
0: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้นพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกพี่อยากจะบอกเก๋ว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี

0: คสั้นๆ นั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: และจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชัยก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเคยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอมาเจออย่างนี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะครับเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพออย่างน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยทางความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกแล้วเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่ศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามที่ศึกษาธรรมะครับ
0: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชัยถึงยอมเปลี่ยนคะ
3: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปแล้วกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชัยมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวๆอ่ะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกๆสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะมันก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่า

0: ีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
1: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
2: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะฮะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยๆจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
0: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
1: ให้ผมอ่ะกล้องตัดมาขอบพระคุณครับที่รัก
4: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
1: ครับ
4: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก
5: ๋ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
6: ปกติเราไม่เคยมีครับ
1: ไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์คช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษเพิ่มขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
6: ครับ
1: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
0: คิ้ว
4: นี่คือเรื่องราวที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ
6: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเลยเขาถามพูดแล้วก็ตอบไปรักเน
1: ี่ยนั่นเรารู้สึกยังไงครับพี่ชัยครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
6: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมหมดแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
1: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
6: ครับ
1: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
6: ใช่ฮะ
1: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยครูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักในทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
6: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
1: สักฟอดแล้วกันยืนแก้ไป
6: เดี๋ยวก่อนครับมันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมีสองข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
1: ือขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
6: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
1: น่ารักมาก
4: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชายในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
5: ก็ทุกวันนี้ก็

0: ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยมีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
1: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
0: ค่ะเกินฝัน
2: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันถ้าแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
0: พี่ชายรักหนูไหม
3: เราก็ถามว่ารัก
2: ครับ
3: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
2: แล้วพี่ชายล่ะครับพี่ชายมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
3: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้โอกาสผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่ไหมเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็นสิบปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
1: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะตูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันแล้วความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
2: พี่เจฟล่ะครับ
5: พี่ในมุมมองของผู้ชายเลยนะครับบางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบเนี่ยมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะแล้วมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเยี่ยม
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริงๆ
3: พี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่า

0: ที่รักเจนะในรอบ13ปี
1: ทั้งแรงเลยอย่างนี้ไม่อยากบอกรักเลย
0: พี่ไม่เคยบอกรักเลยตั้งแต่อยู่กัน
1: ไม่บอกกูนะ
0: ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยุงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็

0: ื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
1: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
2: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปในเฟซบุ๊กก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทําเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลืออนุนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะ

0: งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อะกะของมันอะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นเลยจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันเพื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้ว

0: ล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
1: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
2: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้คุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
3: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
3: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
3: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้าม
3: ันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ตายที่เหลือมะเขือเทศช่วยคุณกิ่งเอานี่มา
4: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
3: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
2: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
5: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
6: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิต แต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้ได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได
0: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
7: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างไรคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
8: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่บ้านเรา

0: ีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
1: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้ตัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
3: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
4: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
3: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
4: บ้านผมเป็นอิฐ
3: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
4: ้ปลวกกิน
3: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
4: ่มี
3: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อย
4: ู่
3: บ
4: นคอนโด
3: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
5: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
3: เออมันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
3: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่

0: ซะ
1: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ

0: ไม่เข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึง
1: เราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
2: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
3: ่
2: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
3: ก็ครูนั่ง
2: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังตัวอย่างที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
3: ขุด
1: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทางบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
2: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
3: โอ้ my god
2: ตัวนี้ กับรังสีดำเป็นไงครับ
3: ขอดูรังนี้เจ๋งกว่าร
2: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
3: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยครู
2: เหรอทำไมถึงเจ๋ง
4: คร
2: ับ
4: ตัวนี้คือเยอะมาก
3: ผู้ขาตัวนี้ค
4: ือ
3: ผ
4: ู้
2: ค่อยใช่ครับ
4: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
3: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
2: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว้
3: ตัวนี้มีเขี้ยว
2: ใครอยาก
3: เฮ้ยผมเห็นไข่ไหน
0: ใช่ไหม
2: ไข่ไหม
3: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
4: ข้อขาตัวนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
2: ่
4: ะ
2: มีก้อนเหมือนสมองใช่
3: เหมือนอันนั้นก็เป็น
2: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
3: อันนั้นก็เป็นนะ
2: ใช่ครับ
4: เขาต้องเชื่อ
3: มันคืออะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
1: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
0: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
5: มันจะเป็นชั้นๆตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
1: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกริกกรึกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะ

0: ต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
1: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัดสองทีจะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเมฆ
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
5: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่
1: เดี๋ยว
0: พู
1: ดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
1: ล
0: ัง
1: ก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือเกียงแล้วมันแม่มันอ่ะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก้อนอาหาร
0: เนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ากำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เรา

0: ตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
1: หมามันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
2: ครูขอร้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อน
2: ครูเกียง
0: โอ้เจอแล้วเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
2: จับได้
0: ปีนใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
3: เราได้เล่นน้ำแล้วเราสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมาดินยังไงค่ะ
3: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
2: มันมาตรงนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
2: มันมาทางนี้ด้วยแล้วมันมาจาก
3: ตรงนี้แถวนั้น
2: ฝั่งมันมาจาก
3: นั้น
2: เราฝั่งไม้ย่อยสลัดนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
2: มันเดินไปฝั่งนั้น
3: มันยังสองฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
2: ่ผมจะแดดที่รังเล
0: ็
2: กด้วย
0: ใช่ใช
4: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหร
3: อจับเดี๋ยว
2: น
3: ี้
2: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
3: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
2: นี่นี่คุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทานดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
2: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
2: แบบ
0: ที่ลองเล็กครับ
2: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
3: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินอยู่เลย
4: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: มาสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้ง

ราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ปลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่สามก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: นั่นเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
2: นะ
1: เนี่ยเนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอ่ะนู่นเขากำลังสานต้นนี้แล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้าน
3: ตั้งเวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวจริงก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็กินยามาย
0: าเช้ายาเช้ายาเบาหวาน
3: ยาก่อนอาหารก็มี

0: 100
1: ยาก่อนอาหารก็พอแล้วเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
2: กินข้าว
1: กินข้าวกินยาอีก
2: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
1: นี่แล้วกิน
2: ข้าวกลางวันแล้วก็ยาย
1: าไม่ได้กินกลางวัน
2: อ๋อมียาเช้าม
1: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
1: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
2: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เราม
1: าเนี่ยแหละ
2: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
1: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
2: เพราะว่า
1: เกาไม้ตลอด
2: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
1: ค่ะไม่ได้มียากินแล้วนี่
4: ย
1: ัง
4: ไม่หิว
1: กิน
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอะ
1: ปะเตอร์ปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
2: แปลว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
1: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเลยทีนี้ก็ปะเตอร์ปิดไม่มันไม่ออกอ่ะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันอ่ะจำได้ไหม
1: เจ็ดแปดวันอ่ะ
3: แปดวัน
1: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
3: ๆตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
1: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
1: ไม่ใหม่อ่ะ
3: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
1: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปะเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาปาเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
1: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
2: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
1: สบายมองไกลๆนี่ก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
2: สบายมาก
1: ใส่แว่นตาแล้ว
3: กินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
1: ี้ยก็กินผักกินอะไรละคนแกกินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
1: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
2: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายฝน
1: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรต่ออะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
2: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
1: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินน้ำพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
2: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
1: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
2: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายฝน
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
2: หมอบอกกินยาคุม
1: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
3: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ
2: ์คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
3: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
2: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนําว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
3: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวก

0: เอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
0: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
0: จนกว่าจะหาย
1: ปัตเตอร์อันเดียว
0: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
0: เลือ
1: ดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล่อมแบบว่าทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ ์ศีลและนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาเองหรือการดูแลตนเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
5: สำราญลูก
0: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 75
0: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
5: เนี่ยก็มีไร่ละงวงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
0: ลูกเขยปลูกมันส
5: ับ
0: ปะหลัง
5: ให้เขาแล้วเขาปลูกมัน
0: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหม
6: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
5: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
7: ทำไหวตอนทำไหว
5: เมื่อก่อนเกี่ยว
0: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกป้ายละหุ่ง
5: ป้ายละหุ่งถั่วดำ
0: ถั่วดำด้วยอ
8: ๋
0: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
5: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆก็ปวดหลังดูความหนักหนัก
0: อ๋อปวดขา
8: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
5: ก็กินพลาก
8: ินพลาก
5: ินพลา
8: แล้วดีไหมครับ
5: คุณก็จะนวดมันก
8: ็ใครนวดยายนวดเอง
5: ก็นวดเองนี่ลูก
0: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ยาย
5: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตัวไม่รู้หนักมาก
6: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
5: ฮะ
6: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
5: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
0: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
5: แล้วก็อนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
0: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
5: ก็มียาบำรุง
0: ยาบำรุง
5: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
0: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
6: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
5: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นพอเอาไม่ใช่
6: คือยายไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
6: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
5: ยายไม่กินเหล้า
6: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
5: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
6: ดีครับยาย
0: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
8: หลานดื่ม
5: หลานชายอ่ะสงสัย
0: สงสัย
5: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี
0: ่อืมแล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
5: ไม่ว่างไง
0: ไม่ว่างไง
5: มันธรรมชาติเขาปู่เขาก็ดื่
6: ม
5: ปู่เขากินเหล้าไม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
0: ยาไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
5: ไม่มีเจอเลยทุกคน
0: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
5: ถึงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาเขาเรียก
8: ว่าสีขาว
5: ที่ยายจะพาดไปฟังหมู่ห้าเขาว่าสีขาวนะ
8: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทำกิจกรรมอะไรครับ
5: ก็ที่ปวดหลัง
8: ครับปวดหลังปวด
5: ถ้าเราออกทำงานมันก็คอยตัวถ้าไม่ทำงานก็ปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
8: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
8: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
5: ดูโทรทัศน์
8: อ๋อดูโทรทัศน์อ๋อ
5: ทั้งอย่าง
8: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
5: ยู่บนเรือเลย
8: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
5: คนเดียว
8: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
5: ยายหลานก็นอน

0: เราเราทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีมันก็โปร่ง
0: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
0: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
2: ให้มอ
0: น
2: ให้มอนให้ท่าไหมให้ได้แล้ว
1: ไม่ดูดียายได้ทำไม่ทำไง
3: ดีมากดีมาก
0: เอาช่วงนี
3: ้มอสาธิต
1: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าๆคนเดียว
0: โอเคมา
1: ท่านยายทำ
0: นะก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จะเคยก้มทำ
0: ไ
1: หม
0: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
3: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
0: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสองสาม
3: แขนต้องตึงไว้มอส
0: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
4: แปด
0: เก้าคุณยายโน้มตัว
2: เก่ง
0: เยี่ยมมาแบบนี้คุณยาย
5: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับ1ในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพ.สต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญญาหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
0: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเนี่ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเนาะ
2: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทำตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
5: แต่ยายแกคล่องมาก
0: เขาน่ารัก
6: ทำทุกอย่างที่จำ
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
5: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
6: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
5: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
5: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่
2: อย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
5: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้

0: ัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
1: ไปร่วมด้วย
2: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
3: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
4: แรกก็เป็นเบาหวาน
3: เบาหวานก่อนเน
4: า
3: ะ
4: เจอเบาหวานอย่างเดียว
5: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
6: มันก็อยู่ดูแลก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
7: หมอสั่งประมาณไหนคะ
6: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของหวานของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
3: งดของหวานของเค็มเนาะ
4: มันไข่มันเยอะ
6: จะมาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกันเมื่อปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลปีสามห้นสี่ห้นเดี๋ยวนอน7 คืน 8 คืนมาปีนี้ทั้งปีไม่เป็นไรเลย
5: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
6: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาทีลูกชายมันก็ไปห้าเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยกินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
7: ม
6: ัน
7: เป็นยังไงครับ
5: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
6: มันก็แก้มัน
8: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
6: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7 เม็ดกินไม่มากต้มทีเจ็ดเม็ดกินละ
3: เป็น
6: ฝัก
3: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7 ฝักเปล่าคะ
8: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันใหญ่กว่านี
6: ้นี่มันฝัก
5: เจ็ดฝัก
8: นี่ไม่ทัน
5: อันนี้เม็ดหนึ่งใช่ไหมคะ
8: จะ
6: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
8: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไม่นิดก็หายใจไม่ออกเลย
6: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
8: ตอนนี้หัวใจอะนำไปแล้ว
6: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นั่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
7: คู่กันเน
6: า
7: ะ
6: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
5: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
8: บอก
5: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
6: ก็
8: ออกมั่งไม่ออก
6: ออกบางทีไม่ก็
8: แต
6: ่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
5: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกายจ
6: ะ
5: คนละอย่างกันเน
6: า
5: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
6: เดินออก
5: ใช่ค่ะ
6: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
5: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
8: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากิน
5: แล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
6: านี้ไม่ขาดเลยอะกง
9: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุมันค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64 ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
10: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
9: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี่ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
10: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้างนะคะ
9: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทํางานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันล่ะค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทําอะไรเราทําอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
10: สําหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมหิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมหิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับทัศนคตินะครับในการที่จะบอกว่าใช้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับการกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนการลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional Education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษานั่นนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คน

0: งการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการสร้างบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชุมแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วเนาะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
4: ช่วงไป
5: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
4: ข้าวโพดครับ
5: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
4: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
5: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
4: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
5: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
4: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
5: วันนั้นยายก็ไปให้ไอ้ตัวเลขมันขับรถไปให้ยาย
4: ยายยายอยู่หมู่7ครับยาย
5: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
4: ครับ
6: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนัก

0: าเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
1: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
2: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษาแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
3: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษาอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
2: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่รวมๆเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
5: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
4: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุอ่ะค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะและโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
5: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็ หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
6: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
7: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
6: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
7: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
6: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติด
7: ใช
6: ่
7: โอ
6: ้
7: โหเมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกชาวพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
6: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
7: ุ
6: กคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
7: ึ้
6: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะ
7: เพื่อ
6: เฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
7: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
6: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
7: เหมือนกัน
6: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
7: ่
6: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
7: ่โอ้โหมาแบบ
6: เขาหมดมาแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
0: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนผม
8: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
9: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidon.ac.th/oraa

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
2: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบังสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
2: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเหรอมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคแต่เดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
2: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
2: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
2: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
2: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในเนี่ย
1: ใช่มันจะเป็นเสื้อเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื้ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นแล้วนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเดียวมันหนึ่ง
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมัน

0: มันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติด
1: ไม่ติ ด
0: อันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
0: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: โอ้เรือ
0: น้ำน้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
2: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
2: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
2: ไม่มีควันไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากอู้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ มั้ยคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบบางใหญ่แบบงั้นเดี๋ยว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
3: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
3: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
3: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
3: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
3: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อู้เยอะเหมือนกันเนาะ
3: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
3: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่ามแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: เรานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียว
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตั้งใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บกรองดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแต่ด
3: ้
0: วย
3: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วบอกพี่โนไป
4: เดินมาถึงบ้านที่เดีย
0: วแล้วให้แบวมาทำไมคุณสาววิ่งออกมาวิ่งแบวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนจ้ะแ
4: ม่สักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
7: Safety for All ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะ

0: มีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsTerrestrial plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic aquatic plantแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่

0: สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันนี้ก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นน่ะคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งนึงที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
1: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
2: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
0: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูก

ไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

0: ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ้ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปทับหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ้อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตเวชบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสตัวอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งๆที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพตัวที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: อ ดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจามเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจามที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้นะคะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการ รับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีกำมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยขั้วบวกขั้วลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต์
0: อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจัดวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: ตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทุกสัปดาห์ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนชีวิตคู่เขาว่ากันว่าเหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะกระทบกันได้ตลอดเวลาเหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะชีวิตคู่ของเขาสะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีทะเลาะกันบ่อยขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งนะคะพี่มิกแต่สุดท้ายแล้วก็จากกันไปไหนไม่ได้ค่ะมีแต่พยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้
1: และไม่เชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้สามารถลดการหย่าร้างในสังคมได้อย่างแน่นอนครับเชิญชม BTR เลยครับ
0: พ่อชัยชัยปัญญาและแม่เก๋เบญจมาศนนทมาศสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีและใช้เวลาหมดไปกับการทะเลาะกันนานถึง13ปีในช่วงการใช้ชีวิตคู่พ่อชัยไม่เคยบอกรักภรรยาขณะที่ภรรยาเองก็สงสัยในความรักที่สามีมีต่อเธอจนวันหนึ่งแม่เก๋ได้ยินคำพูดที่รอคอยมาตลอดสองคำนี้ที่รอคอยมานานจะช่วยสานความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันวันนี้ค่ะสวัสดีพ่อชัยและแม่เก๋ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หนูเคยเจอทั้งคู่มาเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราไปทำกิจกรรมบ่มพลังเพื่อพ่อกับรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสระบุรีแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเปิดใจสื่อสารเป็นครั้งแรกที่พ่อชัยได้บอกรักกับแม่เก๋มาเจอกันครั้งนี้ต้องบอกว่าแม่เก๋สดใสมากนะคะไม่เหมือนกับ8ปีที่แล้วเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่ได้เติมเต็มให้กันและกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถึงกับเขินเลยทีเดียวแม่ไอ้ยิ้มไม่หุบทั้งคู่เลยด้วยแต่ถามหน่อยได้ไหมครับเห็นบอกว่าเป็นคำที่แม่เก๋รอมันนานแสนนาน13ปีใช่ไหมครับกับคำว่ารักจากพ่อชัย
3: ค่ะ
1: วันที่พ่อพูดว่ารักแม่แม่รู้สึกยังไง
3: ตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากเขาเลย
1: ครับ
3: เขาไม่เคยบอกเลยตลอดเวลาที่อยู่กับเขาอ่ะเขาไม่เคยบอกว่าเก๋พ่อรักแม่นะอะไรเขาจะไม่เคยพูดเลยเราก็ถามเขาทุกวันพี่ชัยรักหนูไหมพี่ชัยรักหนูไหมเงี้ยเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะนอนหลับไปเลย
1: ถามได้มุมของผู้ชายได้ไหมว่าเพราะอะไรถึงไม่พูดไปว่าก็รักไงเขิน
4: ไม่ใช่เขินครับตอนนั้นนะผมอาจจะเป็นคนที่พูดง่ายไม่โรแมนติกเหมือนทั่วๆไปฮะผมพูดพ่อไม่เป็น
1: ครับ
4: ตั้งอยู่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา20กว่าปีเนี่ยพูดบอกว่าพี่รักนะยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึง20ครั้งเลยมั้ง
1: เราเคยท้อมั้ยครับ
3: ไม
4: ่ค่ะก็ไม่ท้อหรอกครับถามทุกวันเลยครับไม่ท้อถามทุกวันแต่คำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเด
1: ิมก็เหมือนเดิมมีความอดทนสูงมาก
0: ครับคืออย่างตอนแรกนี่แม่เก๋ยังพยายามถามว่าพ่อรักหนูไหมพ่อรักหนูไหมแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือไม่ถามเลยแล้วก็เงียบไปเลยไม่คุยกันนานสุดกี่เดือนคะ
3: 3 เดือน
4: 3เดือนเลยครับ
1: นี่คือหมายความว่าไม่คุยกันแต่อยู่บ้านเดียวกัน
4: อยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กินข้าวพร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกัน
4: พร้อมกันเลี้ยงลูกด้วยกันแต่ไม่คุยกันครับคือโกรธกันแล้วก็หายโกรธแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
1: แล้วไอ้เหตุผลของการที่เราไม่คุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
4: ก็เราก็พูดถึงทะเลาะกันนี่แหละทะเลาะกันเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเงียบไปเลยก็จะเงียบแล้วก็ทะเลาะกันพูดไงทะเลาะกันเสร็จแล้วก็เงียบไม่คุยกันเลย
1: ไม่แต่ไอ้ประเด็นของการเริ่มการทะเลาะเนี่ยมันคืออะไรเราไม่กลับบ้านเราไปดื่มเหล้าเรานอกลู่นอกทางไหม
4: ก็ทำหมดครับ
1: อ้าวครบเซตเลยทำอะไรบ้างครับ
4: แต่ผมชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนถ้าไม่ดื่มกับเพื่อนก็ดื่มคนเดียวอยู่ที่บ้านถ้าดื่มอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดทุกครั้งครับเพราะว่าถ้าดื่มเหล้าเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆตามภาษาผู้ชายนะครับแล้วเขาก็ชอบเขาก็จะโทรตามว่าเมื่อไรจะกลับเขาก็อีกนิดนึงเงี้ยพอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็โทรไปอีกว่ายังไม่กลับก็บอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็เที่ยงคืนเนี่ยโทรมาอีกก็ไม่รับเลยปิดโทรศัพท์
0: เหตุการณ์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะจนบรรยากาศ

0: เนี่ยคือแม่เก๋เงียบทางพ่อชายก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเป็นไปแบบนี้นะคะมีการขอเลิกกันเป็นร้อยครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วทุกครั้งอะค่ะปัญหามันไปจบลงตรงไหนอะคะ
1: ก็หลังจากที่ปัญหาเกิดแล้วทะเลาะกันเสร็จไปแล้วนี่นานจะกี่วันไม่รู้อาจจะเป็นเดือนหรือ10กว่าวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มต้นพูดก่อนเป็นคนแรกผมไม่เคยพูดกับเขาเลยครับเขาก็เลยมองว่าผมไม่ง้อเขาเลยจริงๆผมไม่ใช่ผมไม่ง้อนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ง้อเพียงแต่ว่าผมไม่พูดพอคำแรกที่เขาเอ่ยมาเขาบอกว่าพี่จะเอายังไงหลังจากไม่ได้คุยกันมาเดือนนึงแล้วพี่จะเอายังไงผมก็ตอบเลยผมไม่บอกว่าพี่ไม่เอายังไงแล้วผมก็จะตอบเงี้ยก็จะอยู่นี่แหละเงี้ย
0: แม่เก๋ล่ะคะอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นมันอึดอัดไหมคะตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็อึดอัดค่ะอึดอัดที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวเขาเลยเขาก็เป็นอย่างนี้ตลอดบางทีเรายิ่งไปพูดกับเขาอ่ะเขาหงุดหงิดเขาก็ออกไปอีกแต่ก็ต้องทนไงเพราะว่าอยู่มีลูกแล้วเงี้ยก็ต้องอยู่อ
3: ๋อคือแสดงว่าทั้งคู่ที่ทำทั้งหมดนี่คือเพื่อลูก
1: เพื่อลูกแหละฮะ
3: อ๋อพี่ก็ออกไปดื่มทุกวันเพื่อลูก
1: เพื่อตัวเอง
3: อ๋อครับผมส่วนนี่ก็ทนทุกอย่างเพื่อให้ลูกเพื่อให้มีพ่อกลับมาบ้านอย่างน้อยก็กลับมาบ้านทุกวัน
1: ครับ
0: ได้ฟังเรื่องราวของพ่อชายและแม่เก๋แล้วต้องถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้2ท่านนะคะท่านแรกค่ะทูนาอังคณามาศดังสรรค่ะเป็นตะบวนกรด้านความสัมพันธ์ในองค์กรและในครอบครัวเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิพื้นที่ปันรักและก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้พ่อชายยอมบอกรักแม่เก๋ค่ะและท่านที่2นะคะโค้ชจิ๊บค่ะพี่จิ๊บอติการหนุนพักดีนะคะโค้ชสร้างแรงบันดาลใจต้องการจะค้นหาความสุขค้นหาตัวเองพี่จิ๊บช่วยได้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ดูนาคะในฐานะภรรยาค่ะที่บ้านเคยเกิดปัญหาแบบนี้ไหมคะที่ไม่มีการสื่อสารกับสามีการสื่อสารเป็นศูนย
4: ์เมื่อก่อนนะเป็นค่ะก่อนที่จะมาทำกระบวนการให้กับพ่อชายแม่เก๋เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะแล้วพอมาเห็นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจนะคะก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าพอเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ชีวิตครอบครัวก็ดีมากลูกๆก็ดีมากก็พอมาเห็นพ่อชายแม่เก๋ก็รู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยดูมีความสุขมากๆค่ะใบหน้าอิ่มเอิบน้ำโอจำได้ตอนนั้นดูเครียดมากเลยค่ะดูเศร้าๆด้วยนะคะวันนี้สองท่านนี้ดูสดชื่นดีใจค่ะ
1: ขออนุญาตถ้าไม่มีครูนาอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับ
4: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณครูนาเลยครับ
3: แล้วพี่จิ๊บล่ะครับถ้าเกิดเป็นพี่จิ๊บ
5: คำถามคืออะไรครับ
3: อยากจะถามว่าเวลาพี่มีปัญหากับแฟน
5: ผมหรือว่าทั่วไปหรือว่า
3: เอาพี่เอาเพลอดีตเพลย์บอยอย่างพี
0: ่
3: ในถ้าเกิดพี่มีปัญหากับแฟนพี่เลือกที่จะนิ่งสยบทุกอย่างหรือพุ่งชนแก้ปัญหาครับ
5: คือโอเคในอดีตนะฮะที่ตอนที่จิ๊บมีความสัมพันธ์ละกันตอนนี้ไม่มีที่ละกันจิ๊บมีความสัมพันธ์เป็นระยะเวลานานมาก10กว่าปีในเวลาที่มีปัญหากับแฟนใช้ทุกวิธีแล้วครับทั้งเงียบทั้งทะเลาะทั้งเย็นชาทั้งทุกวิธีเพื่อจะแก้ปัญหาในแต่ละอย่างเวลาที่มันมีปัญหาซึ่งเราก็จะดูว่าวิธีไหนใช้ได้แล้ววิธีไหนใช้ไม่ได้แล้วในเวลาที่เราใช้วิธีนั้นมันก็มาจากตัวเราด้วยยกตัวอย่างบางทีที่แบบหลายเคสที่บอกผู้ชายไม่พูดมันก็อาจจะเกิดจากการที่พูดแล้วก็ทะเลาะ กันสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ชายไม่บอกรักมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกที่ผู้ชายก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำไม่ดีกับภรรยาแต่ภรรยายังต้องการจะคอนเฟิร์มว่ารักหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักเราก็บอกเรารักนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ดีอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือบางทีก็สามารถเกิดจากการน้อยใจที่ถามทำไมทำขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอวะ
3: เฮ้ยแป๊บนึงฮะแป๊บนึงฮะหัวเราะดังไปนะพี่เฮ้ยหัวเราะดังไป
1: ถูกครับพูดถูกใจ
5: ถูกใจถูกใจครับเฮ้ยมันเกิดได้หลายแบบ
3: ครับ
5: จิ๊บก็เลยเชื่อว่าในแต่ละแบบแต่ละเคสก็จะ

0: ใช้แตกต่างออกไปบางทีที่ผู้ชายทะเลาะก็คืออยากสื่อสารนะหรือบางทีทะเลาะเนี่ยก็เพื่ออยากจะเช็คว่ายังรักเราอยู่หรือเปล่า
1: ก็เลยชวนทะเลาะ
0: ใช่เพราะถ้าเกิดยูไม่ทะเลาะด้วยแปลว่ายูไม่เห็นผมสำคัญ
1: โอ้
0: ใช่ไหมครูครูได้ครูหัวกันครูหัวกัน
1: นี่หันมาสองคำแล้วแบบว่าเออคุณคิดคุณคิดคำหนึ่งแต่ว่า
0: ครับ
1: เออจริงๆนะเอาจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เรายังทะเลาะกับใครอยู่เนี่ยหมายความว่าเราอยากเข้าใจเขาหรืออยากให้เขาเข้าใจเรา
2: อ่าม
1: ันเป็นงานวิจัยที่บอกว่าการทะเลาะเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากเข้าใจในกันและกันเพียงแต่เราไม่มีการทะเลาะที่ถูกต้องไม่มีวิธีการทะเลาะที่ถูกต้องที่ทำให้เข้าใจงั้นถ้าเกิดเราเข้าใจการทะเลาะเราก็จะ deep listening หรือฟังอย่างลึกซึ้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเราทั้งคู่จริงๆทะเลาะกันเพราะอยากเข้าใจกัน
2: ขอบคุณทูนาและพี่ทิพย์ค่ะเมื่อชีวิตครอบครัวของพ่อชัยและแม่เก๋มีปัญหานะคะฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะเข้าหาตลอดชวนคุยตลอดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะเงียบแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บรรยากาศในครอบครัวยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งคู่จะฝ่าฟันปัญหานี้ได้อย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
3: กี่สมัยผ่านไปสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางเปลี่ยนไปเลยก็คือการที่ผู้หญิงผู้เป็นนางแม่และเมียต้องรอคอยผู้ชาย

0: จะเป็นวันที่เท่าไหร่ฉันนับจำนวนไม่ได้แล้วอะแล้วก็คงจะไม่ใช่วันสุดท้ายที่ฉันต้องเฝ้ารอคอยจริงๆแล้วการรอคอยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถ้าสิ่งที่รอมันทำให้มีความสุขแต่สิ่งที่ฉันต้องเจออยู่ทุกวันมันคือ
1: เฮ้ยใครเอาประตูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรลูกเฮ้ยใครเอาอะไรมาเกะกะแถวนี้วะ
0: พี่ชัยกลับมาแล้วเหรอ
1: ถ้ารู้นะเว้ยจะเตะให้สลบเลย
0: กลับมาแล้วเหรอในข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ย
1: ใครมาบ่นอะไรงุ้งงิ้งแถวนี้วะรำคาญ
0: นี่เลิกงานตั้งแต่เย็นแล้วแทนที่จะกลับบ้านพี่หายไปไหนมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: จะไม่ให้จืดได้ไงอ่ะฉันทำเสร็จตั้งแต่เย็นแล้วรอพี่กลับมากินด้วยกันอ่ะแล้วพี่หายไปไหนอ่ะฉันโทรไปก็ไม่รับอ่ะทำไมถึงไม่รับสายพี่ชายพี่ทำอะไรอยู
1: ่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไม่ตอบจะกี่ยุคกี่สมัยผู้ชายก็ต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ทำงานเหนื่อยมันก็อยากพักผ่อนและวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนจนๆแบบผมเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแอบไปวันๆแล้วถ้าให้ผมมานั่งตอบคำถามที่ว่า
0: ทำไมไม่รับสายพี่ทำไมพี่ไม่ตอบ
1: แล้วแต่ผมตอบไปก็ต้องทะเลาะ กันแล้วเวลาพักผ่อนมันจะเหลือเหรอแล้วถ้ายิ่งทะเลาะ กันบ่อยๆความรักมันก็ไม่เหลือผมก็เลยเลือกที่จะ
0: พี่จะยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเถียงจะด่าอะไรพี่ก็พูดออกมาดิไม่ใช่มายิ้มมาเงียบอยู่อย่างเงี้ยเป็นบ้าเหรอ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่พอได้แล้วเธออยากจะทำอะไรผมก็ปล่อยให้เธอทำก็ผมเลือกทางนี้แล้วนี่ไม่เคยพูดมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาอธิบายมันก็คงจะดูแปลกนะมันก็ต้องทนไปแบบนี้แหละแต่บางทีด้วยฤทธิ์เล่าแล้วก็โดนลบเล้าเหมือนก็เลยทำให้เฮ้ยนี่โอ้ยชืดหมดแล้วเลยเย็นรู้จะเย็นยังไงเลย

0: 喊喂。
1: พี่ชายหนูขึ้นมาลูกก่อนเลยพี่หายไปไหนมาทั้งวันนะหนูเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวหนูไปก็ไม่รับแล้วพี่มาทำอะไรหนูแบบนี้ลูกขึ้นมาและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เสมอฉันเจอแบบนี้อยู่ทุกวันแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงจบลงที่ไหนเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็คือโอ้ลูกจ๋าไม่ร้องนะพ่อเขาไม่รักเราไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราไปนอนบ้านยายกันดีกว่านอนลูกไป

วันนั้นหน่อยวันนั้นกินหน่อยไปไหนเนี่ยอยู่ไหน

และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอทำแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกันผมตามจนหลังๆก็ไม่ตามแล้วเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องกลับมาแต่ที่ไม่รู้ก็คือผมควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีที่เป็นแบบนี้แบบที่เราสองคนต่างคนต่างปล่อยให้ความไม่เข้าใจดำเนินต่อไปโดยที่ไม่แก้ไขอะไรเลยแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงต่อไป

0: จากละครเวทีนี่ไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอครับ
1: ตอนแรกก็รับอยู่ครับพอรับเสร็จเราก็บอกแป๊บนึงเนี่ยหนักๆเข้าเขาโทรมาถี่เขาเราไม่รับเราปิดเครื่องเลยครับจะได้ไม่ได้ยินเสียงก็เคยมีเที่ยวหนึ่งเก็บเสื้อผ้าผมใส่กระเป๋าแล้วก็บอกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเข้าบ้านโยนกระเป๋าผมออกไปหน้าบ้านเนี่ย
0: แต่เมื่อกี้พี่เก๋เห็นในละครเวทีนี่คือเริ่มมาได้แป๊บเดียวก็เริ่มน้ำตามาแล้ว คือชีวิตจริงของเรามันเป็นแบบนี้เลยไหมครับ

0: ็นอย่างเงี้ยบ่อยมากบ่อยจนแบบนานๆเข้าเราก็เลยเริ่มเบื่อที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นบ่อยบางทีถึงกระทั่งแบบโมโหเขาอ่ะเขาไม่กลับบ้านอุ้มลูกออกจากบ้านไปอ่ะคิดว่าจะไปโดดแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะเอาลูกโดดลงไปด้วยแต่ก็เราก็มีแม่มีน้องมียายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเราต้องดูแลหลายคนไงถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วพวกเขาจะอยู่กันยังไงก็เลยไม่ทำ
1: แล้วเคยได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังไหมฮะ
0: ไม่เคย
1: เพิ่งรู้วันนี้หรือ
0: ก็ไม่เคยบอกเขาเลยนะ
1: ผมเพิ่งรู้ว่าพี่ไม่เคยรู้ว่าเขาเคยคิดแม้กระทั่งว่าจะเอาลูกไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ไม่เคยรู้ผมแค่ว่าเขา
1: แล้วพอรู้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
2: ผมก็ถ้าตอนนั้นนะถ้าพูดตอนนั้นนะผมก็เฉยๆครับถ้าผมฟังแล้วผมจะเฉย
1: ๆถ้าตอนนู้น
2: ครับ
1: แต่ณวันนี้ที่เพิ่งรู
2: ้ณตอนนี้ผมก็เขาคงความรู้สึกเขาคงแย่มากที่เขามีความรู้สึกแบบนั้นกับเราครับแสดงว่าเราปฏิบัติตัวเขาที่แย่ที่สุดในชีวิตของเขาหรือที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของเราเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํากับเขาเงี้ยมีบ่อยนะที่ผมนอนอยู่ตื่นเช้าปรากฏว่าลูกกับเมียหายไปไม่รู้หายไปตอนไหนเขาหายไปแล้วก็อุ้มลูกยังเล็กๆอยู่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับไปนอนที่บ้านแม่อย่างเงี้ยอุ้มหายไปเช้ามาผมก็รู้ว่าเขาไปที่นั่นแหละผมก็ไม่ไปตามผมก็ไปทํางานเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็ถามว่าพี่เจ้ายังไงอย่างเงี้ยมันไปคิดยังไงกับหนูอย่างเงี้ยบอกมาอย่างเงี้ยฮะให้เราก็ตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังติดเพื่อนอยู่ไงครับชอบดื่มชอบเล่นชอบเที่ยวอย่างเงี้ยพอมีเพื่อนมาชวนเนี้ยเราก็จะเตรียมครอบครัวเราไปอะไรอย่างเงี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสนุกกว่าทั้งที่เรารู้นะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เรากลับมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราก็ไป
3: จริงๆแล้วตอนที่แต่งงานตอนที่คลอดน้องใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะยังดีแต่ว่ามันมีจุดบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานภายในครอบครัวเล่าให้เราฟังได้ไหมคะ
0: ก็คือตอนนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยแบบขอมากินเหล้าขอมาจัดวันเกิดที่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดึกๆเข้าเพื่อนก็ทยอยกลับบ้านไปทีละคนเหลือเพื่อนอยู่2คนที่เขายังไม่กลับแล้วทีนี้เขาเมามากไงเราก็เลยให้พี่ชัยอ่ะไปส่งแต่พี่ชัยอ่ะไปส่งเขาแล้วอ่ะกลับมาเช้าเลยไม่บอกเราสักคําเลยว่าไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาจนเขาต้องยอมเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรมาพอเขาเล่าให้เราฟังเราก็รับไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบมันผู้หญิงนะเนาะถ้าเจอเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรับได้ไงก็บอกเพื่อนว่ายกให้เขาก็โกรธเพราะว่าเราพูดไม่ดีเราบอกว่าอยากได้ก็เอาไปเลยผู้ชายคนนี้ยกให้ดีๆอย่างฉันนะหาได้ดีกว่านี้อีกเอาไปเลยเอามันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ย
3: แต่ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคำพูดที่แม่เก๋พูดกับเพื่อนที่บอกว่าถ้าอยากได้ก็เอาผู้ชายคนนี้ไปเลย
0: ใช่
3: เป็นคำพูดที่ทำให้พ่อชัยร้องไห้เป็นครั้งแรก
2: ก็จริงๆเรารักเขาอยู่เรารักเขาแต่ถ้าเราเลิกกันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่ครับเราก็รักเขาเพียงแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่เขาต้องการเรามันผิดพลาดไปตอนนั้นเขายอมรับว่าผิดพลาดไปเพราะว่าเราดื่มเหล้าครับ
3: เหตุการณ์วันนั้นมันจบลงยังไงอะคะเคลียร์กันยังไง
2: ส่วนตัวเขาเนี่ยฝ่ายเขาคือต้องเลิกสถานเดียวไม่มีเงื่อนไขอื่นครับคือต้องเลิกเพราะว่าเขามองว่าความผิดของเขาที่ผมกระทำเขามันร้ายแรงเหมือนไปเหยียบย่ำจิตใจเขาเนี่ยเขาให้ไม่สามารถที่จะให้ไปผมได้เงี้ยคือต้องเลิกสถานเดียวต้องเลิกกันทีนี้ผมก็รักเขาแล้วก็รักลูกเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ห่วงลูกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็รักเขาเราก็ไม่ยอมไปเรายอมทนให้เขาด่าครับยอมทนให้เขาตีเราเกือบทุกวันครับไม่ได้นอนง่ายๆครับเดี๋ยวผมทนตีแต่สองทุ่มยันสี่ห้าทุ่มผมยังเขายังไม่เลิกตีผมเลย
1: ผมย้อนกลับไปได้ไหมว่าคือไอเหตุการณ์ที่มันแสดงว่าวันนั้นที่ไปส่งเพื่อนพี่ นั่นคือจุดแตกหักที่บอกว่าจะขอเลิกได้ทุกวันพร้อมเลย
0: ใช่กลับมาก็คือเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าโยนออกไปหน้าบ้านรูปแต่งงานฉีกทิ้งหมดเลย
1: ครับ
0: มันเหลืออยู่ใบนึงที่มันอัดกรอบวิทไว้จะเผาไฟมันก็ไม่ใช่ไงมันโมโหมันจุดไฟไม่ทันก
1: ็
0: โยนทิ้งไปเฉยๆกันนะ
2: เขาโยนทิ้งลงในถังขยะ
0: นี่ก็ไปเก็บมา
2: ไม่เหลืออยู่สองรูปครับ
3: ความเจ้าเสน่ห์ของพี่ชัยในระหว่างนั้นยังมีอีกไหมคะ
2: ก็ตอนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็เงียบเงียบไปครับก็ไม่มีแต่ว่าคือไม่ได้ทำอะไรที่มันที่จะให้เขาสงสัยเราได้ว่าเราก็ไปเป็น
1: ชอบคำพูดเขาไม่ได้ทำอะไรให้เขาสงสัยเราได
3: ้แต่บางทีหมวยแอบทราบมาว่าก็มีคนมาบอกแม่เก๋โดยบังเอิญก็มี
2: ครับก
3: ็
2: คือหลายปีอยู่ครับม
3: ัน
2: ก็เกิดเหตุก็คือสาเหตุก็เกิดมาจากการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเวลาผมกินเหล้าเนี่ยผมชอบคิดเรื่องอะไรพวกนี้ปรุงแต่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วผมมักทำการสำเร็จทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาเมาเหล้าเนี่ย
0: นอกใจเมียสำเร็จทุกครั้งเวลากินเหล้า
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
2: ครับ
1: กินเหล้าปุ๊บ
0: เขาไปอย่างนั้นเลย
2: แต่บังเอิญมันมีคนไปเห็นไงมันก็เลยเป็นเรื่อง
0: บังเอิญ
2: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันเป็นใครนะทุกวัน
1: คือเราได้จะไม่ไปตั้งแต่แรกเนา
3: ะ
1: ไม่ใช่ว่าไปแล้วบังเอิญมันมีคนไปเห็นไม่ใช่
3: เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุนะคะ
2: ตอนเคสแรกที่ไปส่งเพื่อนอ่ะอันนั้นก็คือเขาก็รู้เขาเค้นเราไม่สำเร็จแต่เค้นนี่เขาเค้นเราจนได้ครับตั้งแต่5โมงเย็นจนเที่ยงคืน
3: สอบเข้มยิ่งกว่าตำรวจอีก
2: มันก็เป็นธรรมชาติของเราเนาะเราทำผิดเราไม่ยอมรับง่ายๆอยู่แล้วครับ
1: หันมาหาพวกอีกแล้วอ่ะครับแล้วเราได้ปรึกษาเพื่อนๆบ้างไหม
0: ก็มีเคยไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเล่าประมาณนี้แหละเล่าถึงตัวเรานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันเลิกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วฉันไม่ทนหรอกอะไรอย่างเงี้ย
3: มันมีเหตุผลหรือว่ามันมีข้อดีอื่นๆในตัวพ่อชัยที่ทำให้แม่เก๋ยังพอมีความหวังอยู่คะ
0: ก็ตั้งแต่แต่งงานกับเขามา
3: ค่ะ
0: เขาก็ดูแลครอบครัวเราดีดูแลแม่ดูแลน้องดูแลยายเมื่อก่อนยายยังไม่เสียก็คือทุกๆเดือนก็ให้ตังค์แม่ให้ตังค์ยายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลน้องเงินเดือนเขาออกมาเขาก็จะให้หมดตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเขาไปทำงานวันละร้
3: อ
0: ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: ค่ะมีความดีอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้แม่เก๋ยิ่งเห็นใจแล้วก็อยู่กับผู้ชายคนนี
0: ้ก็มีอยู่ช่วงนึงที่ป่วยพอดีไปทำงานไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแล้วพากันล้มแล้วก็ข้อเท้าหักได้ผ่าตัดตอนออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเวลาไปอาบน้ำแกก็จะอุ้มลงไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบเสร็จแล้วแกก็อุ้มกลับมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่สักระยะนึงที่เป็นอย่างนั้นเขาก็ดูแล
3: อย่างที่เราได้ฟังมาแล้วก็ที่เพื่อนแม่เก๋แนะนำว่าให้เลิกหรือว่าถ้าเป็นคู่อื่นก็อาจจะไม่ทนแล้วอะไรคือเหตุผลลึกๆที่นอกเหนือจากความดีของพ่อชัยที่มีกับครอบครัวของเราที่ทำให้แม่เก๋ยังทนอยู่กับผู้ชายคนนี้คะ
0: ก็สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากมีครอบครัวที่แตกแยกกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันเพราะว่าเรื่องผู้หญิงเหมือนกันพ่อเขาก็ไปมีครอบครัวใหม
3: ่ค่ะ
0: แม่เขาก็ตามพ่อเนาะตอนที่แบบพ่อเขาแยกไปใหม่ๆแม่ตามพ่อมากเลยตามจนแบบเรามองดูแล้วเรารู้สึกถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นอะถ้าเรามีครอบครัวบ้างอะเราจะไม่ทำเหมือนที่แม่ทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากเลยการที่ต้องออกไปตามสามีเคยพูดกับแม่อยู่นะตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนที่แม่เลิกกับพ่อบอกแม่ว่าถ้าแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยากให้แม่ไปไงแม่จะไปตามพ่อทำไมนักหนาแม่เขาก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่ได้เป็นเหมือนแม่ตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงมันทุกข์ยังไงก็เลยบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวแม่คอยดูหนูนะถ้าหนูมีครอบครัวถ้าแฟนหนูเป็นอย่างพ่อหนูก็จะไม่ไปตาม
3: ก็คือเหมือนพี่เก๋มีปมในใจไม่อยากให้ต้องมีการเลิกกันในครอบครัว ก็เลยพยายามที่จะประคองประคับประคองทุกอย่างยอมทนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้มีพ่อกลับมาที่บ้าน
0: ใช่ค่ะ
3: มีสักครั้งไหมคะที่ถอดใจไม่ไหวรับไปดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลย
3: มีความหวังเสมอ
0: ค่ะ
2: ผมก็เลยมองว่าเออเขารักเราจริงนะขนาดนี้แต่เราก็ไม่เคยบอกว่ารักเขาหรือไม่เคยแสดงความรักหรือความจริงใจต่อเขาเลยในช่วงเวลาที่10กว่าปีที่เราทะเลาะกันนะผมไม่เคยแสดงความนุ่มนวลหรือแสดงความรักต่อเขาเลยสักนิดเดียวเลยคือเออกลับมาบ้านนี้พี่รักหน้าอย่างเงี้ยผมไม่เคยพูดเลยครับคือถ้าเขาไม่ถามก็ปกติเราก็ต่อให้เวลาที่เราไม่มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับก็คือเงียบ
3: ๆบรรยากาศในครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะแต่ความอดทนของแม่เก๋ความหวังที่ว่าวันนึงครอบครัวอาจจะกลับมาอบอุ่นมีความสุขได้จะเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ที่เราอยู่ด้วยกันในสภาวะอึมครึมแบบนั้นจากที่คอยถามคอยด่าพัฒนาสู่ความเคยชินจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้านายของฉันเขาทนเห็นพวกเราในสภาพแบบนั้นไม่ได้ก็เลยได้แนะนำโครงการหนึ่งให้พวกเราไปเข้าอบรมเพื่อหาทางออกของปัญหาจริงไหมคะคุณมิก คุณมิกก็เคยไปกับคุณภรรยามาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช่วงแรกโดนข่มเหงหนักเลยตอนนี้ดีขึ้นเยอะ
0: พอเจ้านายหนูแนะนำมาเขาก็บอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยไม่น่าล่ะคุณวิกถึงได้ลูก3เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะลองดูนะคะ
1: ทีเลยครับ
0: โอเคค่ะพี่ชัยนี่วันนี้เจ้านายของเราอ่ะเขามีโครงการดีๆมาแนะนำด้วยหนูก็เลยอยากให้พี่ชัยไปกับหนูอ่ะพี่ชัยสนใจไหม
2: มันเป็นยังไง
0: ก็โครงการนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวทำให้ครอบครัวของเราดีขึ้นซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเราด้วย
2: เก๋เล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับคำแนะนำมา
0: พี่ชัยก็น่าจะลอง
2: ผมจึงได้รู้ว่าเธอยังมีความดีให้ผมและยังมีประกายแห่งความเชื่อเหลืออยู่ผมจึงตอบตกลงไปร่วมโครงการในที่สุดไปลองดูแล้วกันนะ
0: โอเคค่ะ

0: สิ่งหนึ่งของกิจกรรมที่เราไปร่วมในวันนั้นก็คือเขาให้เราเขียนข้อดีของแต่ละคนและอ่านให้กันฟังผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเก๋ภาคภูมิใจในตัวผมมากชื่นชมที่ผมตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยทำไมผมไม่เคยรู้ความรู้สึกนี้จากเก๋มาก่อนเลย
1: ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพี่ชัยเขารู้สึกดีมากๆที่ฉันคอยห่วงคอยดูแลคอยถามแล้วก็คอยบอกรักพี่ชัยอยู่ทุกวันถึงแม้ว่าพี่ชัยจะไม่เคยบอกกลับเลยก็ตาม
0: มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างแน
1: ่พี่ชัยทำไมหนูไม่เคย

0: ก่อนเลยว่าพี่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
1: เราอยู่ด้วยกันตลอดพี่รักลูกยังไงก็รักเมียแบบนั้น

0: เป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่พูดคำนี
1: ้ทำไมนะทำไมพี่ไม่เคยบอกรักเก๋มาก่อนเลยทำไม

0: ยคสั้นๆนั้นมันทำให้ชีวิตรักของเรากลับมามีความสุขเหมือนตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆอีกครั้งหนึ่ง
1: ผมหาแรงบันดาลใจที่จะทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เลิกเล่าได้ในที่สุดแล้วผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีที่ดีของเก
0: ๋พี่ชัย
1: หืม
0: พี่รักหนูไหมอ่ะ
1: ฮะไม่รัก
0: พี่ชัยรักเขาไหม
1: ไม่รักไม่รักแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เหรอ

0: ยังจำบรรยากาศวันนั้นได้ดีนะคะเราไปที่สระบุรี3วัน2คืนแล้วตอนที่พ่อควักจดหมายออกมาเนี่ยแหละน้ำตาร่วงเลยค่ะคือจำบรรยากาศวันนั้นได้คือช่วงอ่านจดหมายเป็นช่วงที่ทุกคนได้เปิดใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟังครูนาให้อ่านแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังด้วยนั่นคือครั้งแรกที่แม่เก๋ได้ยิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจากเหตุการณ์วันนั้นกลับไปที่บ้านคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพอกลับไปถึงบ้านก็วันแรกมันก็ยังอึมครึมอยู่เนาะก็ยังไม่ปกติแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเดือนนึงพี่เขาก็ชวนไปวัดชวนไปวัดบอกเนี่ยพี่ชอบหลวงพ่อองค์นี้นะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันไหมสัก3วัน4วันอะไรเงี้ยแกก็ชวนก็เลยตกลงไปกับแกก็พอไปวัดกลับมาก็แกดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี้ยพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วนะพี่จะเลิกกินเหล้าแล้วเดี๋ยวเก๋คอยดูนะเก๋ไม่ต้องมาถามพี่หรอกว่าพี่รักเก๋ไหมแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่ารักหรือไม่รักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะไม่กินเหล้าแล้วพูดอย่างนี
0: ้ค่ะพ่อชัยคะ
2: ครับ
0: ผมทราบว่าวันแรกพ่อชายก็มีความคิดที่จะหนีทูนากลับไปเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับเราก็ยังอยากรู้ที่ทูนาจะเก่งแค่ไหนอย่างเงี้ยจะสอนผมได้ไหมผมก็เดินในใจอย่างเงี้ยผมก็เลยลองดูก็ถือว่าลองเลยอย่างเงี้ยว่าเราจะเปลี่ยนไหมเวลาทูนาแนะนำมาอย่างเงี้ยผมก็โหที่ทูนาทำให้โจทย์มาแต่อย่างหนักๆทั้งนั้นเลยครับหนึ่งก็คือสมมติว่าเราเลยกระทำความผิดต่อครอบครัวมาแล้วให้เราสารภาพความผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับบอกรักครอบครัวอย่างเงี้ยบอกรักแฟนอย่างเงี้ยปกติเราก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วครับพอ มาเจออย่างงี้หนักเลยครับพอได้มาเวิร์กช็อปกับครูนาอะไรเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปรับตัวนะเราทำผิดไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราต้องสารภาพความจริงออกมา

0: พื่อที่ว่าเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะเราก็เลยเปิดใจทุกอย่างหลังจากที่เสร็จจากครูนามาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับจากครูนามาเนี่ยยังไม่เพียงพอเพียงน้อยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยทางความคิดของผมเนี่ยจากที่เราเคยทำผิดต่อเขามาหลายอย่างกับหลายเรื่องเนี่ยเราจะเลิกเพียงแต่ว่าเราหาคนหรือว่าหาใครสักคนเนี่ยมาแนะนำให้เราเลิกที่จะประพฤติปฏิบัติแบบนั้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีผมก็พยายามที่จะศึกษาผมก็ยอมรับว่าธรรมะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ครับผมพยายามไปศึกษาธรรมะครับ
1: ต้องถามผู้ที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงครอบตัวนี้นะคะครูนาคะทำยังไงพ่อชายถึงยอมเปลี่ยนคะ
2: ในกระบวนการที่ทำอะค่ะคือพวกเราคนโดยส่วนใหญ่ก็คือมนุษย์โดยทั่วไปละกันค่ะเราเติบโตมาด้วยหลายคนมีปมมีบาดแผลบางอย่างในวัยเด็กหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตตามปมอย่างเช่นพ่อชายมีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าวิธีที่จะกลับไปทำงานกับความทุกข์ก็ใช้เหล้าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยหรือจากเรื่องที่แม่เก๋เล่าว่าถ้าหนูเป็นแม่ในวันที่แม่ไปพยายามตามพ่อถ้าหนูเป็นแม่หนูจะไม่มีวันตามแต่ท้ายที่สุดก็มีช่วงหนึ่งที่แม่เก๋ก็ใช้ชีวิตที่ตามสามีคล้ายๆกันในภาวะแบบนี้แหละที่เรามักจะใช้กันแล้วมันเหมือนกับเราอยู่กับผิวๆอ่ะเราไม่เคยได้หยุดนิ่งแล้วก็สื่อสารหรือแสดงความรักกันเป็นจนวันที่ทำกระบวนการเนี่ยมันก็เหมือนกับพาให้เขาแหวกๆสิ่งที่มันพาเราขับเคลื่อนตลอดเนี่ยให้มาเห็นสิ่งที่สวยงามข้างในชีวิตเขาความดีที่เขามีต่อกันอันนี้ก็ต้องเป็นอานิสงส์ของแม่เก๋ด้วยเนาะที่มีความอดทนจริงๆอะค่ะก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าดีจังที่ท้ายที่สุดก็ได้พบเจอเส้นทางที่ทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขจริง
3: ๆและสำหรับพี่จิ๊บล่ะครับเห็นพยักหน้าอยู่ตลอดถามเลยว่าการเปิดใจการอภัยให้กันมันคือเครื่องมือสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้ความรักของแต่ละคู่มันเดินไปข้างหน้า
4: ถ้าถามว่ามันเป็นเครื่องมือใช่แต่ถ้าเราเข้าใจมันได้เนี่ยแท้ที่สุดแล้วการให้อภัยมันคือการช่วยตัวเราให้หลุดพ้นออกจากภาวะเดิมเพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพที่เหลืออยู่จริงๆมันก็ทำเพื่อตัวเองอะแต่โดยใช้คนที่มีเรื่องติดค้างในใจเป็นเครื่องมือเฉยจิ๊บมองนะว่าแม่เก๋เห็นอะไรบางอย่างในตัวพ่อชัยอยู่ในความดีงามมันเลยมีความหวังที่จะอยู่ตรงนั้นซึ่งสุดท้ายเนี่ยความอดทนของคุณเก๋ก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าใจของชียอมมีความศรัทธาในสิ่งที่บางครั้งยังมองไม่ออกเลยมันจะรอดแบบวะแต่ชีเลือกที่อยู่ตรงนั้นอะแล้วบางครั้งความอดทนกับความรักที่มีฮะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้จริง
2: ๆเดี๋ยวต้องฝากไปบอกคนที่บ้านด้วยนะคะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวบอกผ่านกล้องเลย
3: ครับผมกล้องตัดมาขอบคุณครับที่รัก
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณดูนาค่ะ
3: ครับ
1: หลังจากที่กลับจากเวิร์กช็อปชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปอย่างมากดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อชายเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะแม่เก๋
5: ก็ในหนึ่งปีค่ะในหนึ่งปีที่หลังจากที่แกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็จะมีวันสำคัญในครอบครัวก็จะมีวันเกิดลูกวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดเขาแล้วก็จะเป็นวันครบรอบแต่งงานเขาก็จะพาทุกคนในครอบครัวไปทานอาหารนอกบ้านเราไม่เคยมีโมเมนต์นั้น
0: ปกติเราไม่เคยมีคร
3: ับไม่เคยมีแต่พอมีเวิร์กช็อปอันนี้เกิดขึ้นมาคือมี4วันพิเศษขึ้นมาต่อปี
5: ค่ะ
0: ครับ
3: อุ๊ยน่ารักอ่ะสวีทนะเรา
1: คิวๆนี่คือที่เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ผ่านกระบวนการบ่มพลังเพื่อพ่อมาจนถึงวันนี้ค่ะพี่เก๋ยังมีคำถามอะไรในใจที่อยากจะถามพ่อชายอีกไหมคะ
5: ก็ถามคำเดิมแหละ

0: พี่รักหนูไหมเราก็ต้องตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องคิดเขาถามผู้รู้ตอบว่ารักเนี
1: ่ยแล้วเรารู้สึกยังไงครับพี่ชัยครับที่ภรรยาเราสุดท้ายแล้วคำถามก็มีให้ถามได้เป็นล้านๆคำถามเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถามคำถามเดิมว่าพ่อรักแม่ไหม
0: ครับเราที่เขาถามเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารักเรานะถ้าเขาไม่รักเราคงไม่ถามมาแต่ก่อนเราอาจจะมองว่ามันเขาถามเราเนี่ยเพื่ออะไรนะอย่างเงี้ยพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขารักเราเราก็ต้องตอบเลยครับไม่ปฏิเสธว่าจริงๆเรารักเขาอยู่เราก็ต้องแสดงออกให้เขาเห็นทันทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อความสุขความสบายใจของเราทั้งสองคนอย่างเงี้ยเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเหมือนเดิมหมดแล้วถ้ารักก็อย่าแอบไว้ไม่ต้องบอกใครมันก็คงไม่ได้นะฮะมันต้องบอกแล้ว
1: เพื่อต้องเปิดเผยแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: แสดงว่าหลังจากเวิร์กช็อปมามันก็คือความในใจของเราที่เรารักผู้หญิงคนนี้แหละแต่ตอนนั้นมันเหมือนอาจจะมีอะไรกั้นอยู่ทำให้เราไม่บอกเขาเอง
0: ใช่ฮะ
1: แต่ตอนนี้คือประตูนั้นถูกคลายโดยกูนาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากล้าบอกรักได้ทุกเมื่อและถามต่อไปเราชอบให้เขาถามหรือชอบให้เขายื่นแก้มามากกว่ากัน
0: จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเราถามตอนนี้ถ้าเราถามมากกว่าเพราะบางทีถ้าเรายื่นแก้มามันมีลูกมีหลานอยู่บ้านเขาเห็นครับ
1: สักฟอดแล้วกันยืนแก้ไป
0: ก่อนเขามันจะไม่มีข้างเดียวแล้วจะมีสองข้างแล้วก็จะมีหน้าปากที่ถึงม
1: ือขอดูพี่เก๋อีกข้างและหน้าผากด้วย
0: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเคสนี้คือเราโดนบังคับเราเริ่มทำได้เลยนี้เราทำเป็นจนให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นปกติไปในบ้านของเราในครอบครัวของเราครับทำจนให้รู้สึกว่ามันชินเลยนะ
1: น่ารักมาก
2: ค่ะพี่เก๋คะคำตอบของพ่อชัยในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงกับเราอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กินเหล้าจริงๆก็ไม่กินเหล้ามา8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วที่ไม่มีปากเสียงกันเลยก็นานมากแล้วจะมีก็แค่บ่นกันยิ่งๆเรื่องปกติทำตัวไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยเลิกงานมาก็อยากให้อาบน้ำอะไรเงี้ยก็มีแค่ปกติแค่นั้นเองแต่ถ้าทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆไม่มีแล้วไม่มีมา 5-6 ปีแล้ว
2: ชีวิตทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแล้วก็เป็นอย่างที่เคยฝันไว้ไหมคะ
3: ค่ะเกินฝัน
1: ทั้งคู่วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันท่านแบบต่อหน้าคนต่อหน้าครูต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนไหมครับให้ฝ่ายหญิงก่อนดีกว่า
3: พี่ชายรักหนูไหม
0: ก็ถามว่ารัก
1: ครับ
0: ครับเราก็ยอมรับเรารัก
1: แล้วพี่ชัยล่ะครับพี่ชัยมีอะไรอยากจะบอกคุณเก๋บ้างไหมครับ
0: เราผมก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาให้ผมมาตลอดเวลา10กว่าปีครับเพราะผมก็แย่มาตลอดเนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นเราก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มานั่งกันตรงนี้ใช่มั้ยเขาคงเลิกกันไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล่ะแต่นี้เขาอดทนกับเราอดทนเพื่อเราเพื่อครอบครัวเรามานานมากเขาใช้ความอดทนสูงมากถ้าเป็นผมทนไม่ได้ครับนานขนาดนั้นนะฮะเป็น10ปีอย่างเงี้ยก็แสดงถึงความรักที่เขามีให้เราที่เขามีต่อเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรักหรือความหวังดีจากเขาที่เขามีให้เราได้ครับเราก็ต้องรักเขาแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันจนกว่านู่นแหละครับลมหายใจสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
2: ต้องถามแขกรับแชร์นะคะทูนานและพี่จิ๊บค่ะทั้งหมดของพ่อชัยและแม่เก๋ในวันนี้ทำให้พี่ทั้งสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เชื่อมาตลอดก็คือมนุษย์มีความรักต่อกันแต่เมื่อมีความรักแล้วก็เพียงแค่เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจถึงความรักกันและความรักก็จะมีประสิทธิภาพเหมือนอย่างคู่นี้ค่ะ
1: พี่จิ๊บล่ะครับ
5: พี่จิ๊บ ในมุมมองของผู้ชายด้วยนะครับบางที

0: บางทีการที่เราไปเจอคนที่รักเราอ่ะมันยังไม่จบไงมันเหมือนกับเราจะต้องมองให้ออกด้วยครับว่าเขารักเราแล้วเรายอมเปิดใจที่จะเชื่อจริงๆเมื่อสมการนี้มันถูกแก้จิ๊บมองว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนไปในอีกทางได้บางทีคนเราอยู่ในความเสพติดของอารมณ์ที่ดูแต่ด้านลบกันแต่จริงๆพอมามองด้านบวกกันมันรู้สึกดีกว่าเยอะแล้วสองด้านนี้มันเป็นช้อยส์นะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งตรงกันข้ามแปลว่าเราสามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรารู้ว่าการมองด้านลบอ่ะไม่มีใครมีความสุขเซอร์คู่ดีไม่ดีคนที่รักกันอาจจะพังก็ได้แต่ถ้าเราลองมองกันด้านบวกเราอาจจะได้ยินในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนมันสร้างพลังอะไรบางอย่างให้หัวใจเราเดินต่อไปในชีวิตได้
1: ขอบคุณพี่จิ๊บขอบคุณทูนามากๆนะคะที่วันนี้มาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บอกถึงประสบการณ์ของตัวเองด้วยให้กับเราได้เรียนรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อชัยและแม่เก๋มากๆนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราในท็อปตัวเดียวกัน Feel Good ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณครับเชียบ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ตอนที่อ่านสคริปต์พูดเลยนะว่ามิกมองว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องร้องขอความรักจากคู่ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าคือเขาทำให้บ้านมันไม่อบอุ่นหรือเปล่าแต่พอมานั่งสัมภาษณ์ไปทั้งเทปมันเลยตัดสิ่งที่เราตั้งการ์ดของเราไว้ตอนที่เราทำการบ้านมาคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอกุญแจที่ถูกต้องทุกคู่มีทางออกจริง
4: ๆพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่รักเก๋นะในรอบ13ปี
5: ทั้งแรงอย่างนี้บอกรักเสีย
6: เคยบอกรักเหรอไม่ได้อยู่กัน
5: ไม่บอกกูนะ
4: ผมก็อยากจะบอกทุกคนรู้ว่าวันนี้ที่ผมบอกรักแฟนผมในรอบ13ปีครับผมไม่เคยบอกรักเขาเลยสักครั้งเดียว
7: น้ำจะท่วม
8: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
9: เซฟตี้ 4-0 ตามบทปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA
11: สวัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
12: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกาย

0: ขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: วัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ีมงานไวเซอร์ไวเวลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถินนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไร

0: สับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกรุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ี้ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับระยะนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรง

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นไปกับเราได้ครับ

มื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตามเงื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

ตรงนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

0: และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเดี่ยวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลาก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเราในตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเตรียมดินเพื่อที่จะสร้างเป็นที่พักอาศัยของเรานะครับการเตรียมดินนะครับทีมงานเราได้มีการขุดบ่อด้านหลังเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับ

0: ครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง
0: ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและก็ฟางด้วยเช่นกันครับเส้นใยของฟางนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคลนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกลบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

เมื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยค่อยๆปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

มนุษย์เราได้เรียนรู้การใช้วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสิ่งยึดเกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants

0: แปลว่าพืชบก aquatic plant a q u a t i c p l a n t aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนก็ออกก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวนะไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
2: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้เรียงอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตู

0: เป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไ
0: หมคะมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
3: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
3: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
3: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
2: ใช
3: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
3: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
3: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
3: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
3: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
2: ก็มี
3: หลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
3: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักจั่นร้องนะแล้วก็บอกคุณชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
3: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
3: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
3: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
3: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวหน้ากว้าง30เซน
3: 30เซน
2: เราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
3: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
3: ิน
2: อย
3: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปล
2: ือ
1: กไม้
3: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
3: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็ง
3: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
3: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
3: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน
3: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
3: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30 40 30 40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
3: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
3: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
3: ้
2: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
3: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อนเพื่อให้มีไอ้น้ำคลายออกมาค่อยๆ คลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
3: ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
3: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องสามารถมาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30 40ปี
3: แล้วนิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้ว
3: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
3: ก็ต้องมาจัดการอีกท
2: ี
3: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
3: โอเค
2: ค่ะ
3: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
3: โอเค
2: 3เซนครึ่ง
3: นิ้วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
3: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
3: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
3: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกันไปดูกันไปด
2: ูโอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กันเยอะ
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยค่ะนี่คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อ๋อแล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหมคะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย

0: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
2: ร้อยสิวร้อยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
0: ้พร้อม
2: ที
0: ่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
0: ทำต่อแล้ว
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค่ะ

0: มีเหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
0: ๆมันจะเห็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: มองวัตถุดิบยังไงเทคเก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
2: เพื่อการใช้งานด้วย
0: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
0: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเคแล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
0: ไหนทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
0: ๆบิดเอ้ยอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
0: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
0: ัน
1: จะเด้งออกมา
0: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
0: ก
1: ับวงกบ
0: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
0: บางทีเป็นบานคู่ปิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: แอนดี้
1: ใช่
2: ก็คือใช้งานไม่ได้เลย
0: ประตูไม่ได้
1: เซนซิทีฟมากหน่อยใช่
0: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
0: แห้งหน่อย
1: ใช
0: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
0: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เป็นไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
2: สวยเนาะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
1: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
0: ถูกต้องใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
0: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
1: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: แต่ถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
0: ไหมฮะบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: เงาตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
0: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่
0: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
0: มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: ที่ดูเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์

0: รักมากๆเนาะ
1: เพรา
0: ะ
1: เนี้ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: อ่ะถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
1: ้
0: อ่าครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยเออคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้น
1: อ
0: ่ะมันสามารถหายใจได
1: ้อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
1: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
1: ้แล้วเขาจะ
0: บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
2: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
2: ก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
2: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
0: ร
2: มอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
2: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องโทรมกว่านี้
2: ใช่
0: ก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
2: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
1: อันนี้เรียกเรามาทำไม
2: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
1: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
2: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
2: แล้วแม่แบบแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอ่ะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
1: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
2: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
1: ตรงส่วนไหนที่แบบ
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แม่เตียงหน้ากระโดดจริง
1: ๆเลยเร
0: ีย
1: นก่อนนะ
0: โอ้โหต้องเริ่มงาน
1: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
2: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
2: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
1: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
2: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
1: ค่ะ
2: ตัวไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
0: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
1: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
1: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ี

0: ช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิพย์เดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแกรบแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่อง
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
0: เราหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปล
1: ี่
0: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตำแหน่งกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
2: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
4: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่ทีนิดให้มันเข้ามันได้เพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
2: ค่ะ
4: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้ประมาณ

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตัววงกบตัวแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ครับมันจะเป็นขนาดของ
3: เรามีเปลี่ยน
2: ครับนี่มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
3: นี่เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
4: ของเดิมมัน
3: เป็นของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วได้สร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลยงัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับจะไหนหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานครับ
2: ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
4: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารแต่ละโรงเรียนกำหนด
5: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
6: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5-7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมของพืช นั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจหนึ่งทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีลุงซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดรน PE ครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอง

0: ออยด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
1: ครับ
0: พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ค
0: ือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันก็มันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
1: ะ
0: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้ตึงเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได
1: ้อันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับ
1: ม
0: ีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับที่ก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้าครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นั้นเอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันคร
1: ับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียมนะ
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นก
1: ็
0: แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
0: ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปเนี่ยแหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอา
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
1: ขอยกตัวอย่าง

0: ล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
2: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
2: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอี่ยมดีหรือครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับกล้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่ง

0: านะ
1: ไปในข้างใน
0: ข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
2: ทำได้
0: อยู่ได้
2: อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังใช้ได้คร
0: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
3: หลอดไฟ
0: โ
3: ซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วยอ๋อเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
2: คิว
0: ต้องนัดคิว
2: น
0: ั
2: ด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
2: น
0: ั
2: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
2: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
2: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
2: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันนึงไปรับสักกี่เจ้าดิพี
2: ่6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
2: เจ้าวัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: พลา
3: สติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ยคร
1: ับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
5: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี่

0: ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้แ
1: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
1: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ

0: ขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
2: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต่อครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับ
3: จัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
2: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมา
0: ครับ
2: วันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
2: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
0: าย
2: ใช
0: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
2: นะครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆให
2: ้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่ความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
3: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็

0: subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในปั่นได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิ

0: แก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซิลแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซฟตี้4Oตัดหมดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับที่จะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิด

0: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหลุมากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่า

0: โปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuelหรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืนพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและที่บ่อน้ำเป็น

0: ต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
3: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แสงตีโบ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
8: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมีสร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วม

0: เป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables flower vegetables flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower cauliflower cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea butterfly pea butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class Prathom 4 with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy, thank you, and you?
0: I'm good today, thank you. And how about teachers and the students from the other school? Are you okay? I'm glad to hear that you are okay too. Okay, welcome to our class again. Let's have a look at our topic. The topic for our class today is class rules. Okay, นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือ class rules นะครับมีใครลองคาดเดาได้บ้างรู้ว่า class rule เนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเบลเล่ก็ได้อะ
2: กฎในห้องเรียนครับ
0: กฎในห้องเรียน very good เก่งมากครับทีนี้มีนักเรียนคนอื่นๆนะครับสามารถบอกครูอันได้ไหมเอ่ยว่ากฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ลูกหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ครับ
2: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนครับ
0: ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนเก่งมากครับมีนักเรียนคนอื่นอยากตอบอีกไหมมาลิครับ
3: ไม่กินอาหารในห้องเรียนค
0: ่
3: ะ
0: ไม่กินอาหารในห้องเรียนเฟมัส
4: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียน
0: ไม่ทะเลาะวิวาทในห้องเรียนเอาล่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็คือสิ่งกฎระเบียบนะครับเป็นกฎระเบียบในห้องเรียนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาวันนี้เด็กๆคุณครูอันจะให้นักเรียนดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อแรกนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งและกฎกติกาในชั้นเรียนได้ 2. นักเรียนสามารถแยกประเภทของกฎกติกาห้องเรียนได้ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้บอกขวัญมานะครับถูกหมดเลยนะครับแต่มีบางข้อที่นักเรียนเป็นไงลูกควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมกันเลยนะครับโอเค Let's have a look at the first picture. Can you guess what are they doing? เขาทำอะไรลูกอ่านหนังสือใช่ไหมลูกนะครับซึ่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า read the books.
1: Read the books.
0: Louder. Read the books.
1: Read the books.
0: แปลว่าอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมเนี้ยควรจะปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติลูก
1: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับ next ดูนักเรียนครับเขาทำเขาทำอะไรลูกเรียนใช่ไหมฮะตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนหรือว่าขยันเรียนนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า study hard
1: study hard
0: study hard ซึ่งคำว่า study hard เนี่ยแปลว่าตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับ next what are you doingทำอะไรลูกทำความสะอาดห้องเรียนนะครับซึ่งเราจะพูดได้ว่าอย่างไรลูก clean the classroom นะครับ clean the classroom ทำความสะอาดห้องเรียนนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะทำเวรนะครับเวรประจำวันนั่นเองนะครับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะฮะ next เห็นไหมลูกเขาเป็นไงลูกนักเรียนคุณครูอธิบายอยู่แล้วเขาเป็นไงตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังคุณครูนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า listen to the teacher
1: listen to the teacher
0: very good listen to the teacher
1: listen to the teacher
0: เวลาที่คุณครู อธิบายนะครับนักเรียนก็ต้องเป็นไงลูกตั้งใจฟังนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือเปล่า
1: ควร
0: ปฏิบัตินั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งกำลังทำการบ้านนะครับแต่นักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำการบ้านได้ไหม
5: ไม
0: ่
5: ได
0: ้ไม่ได้แล้วก็มีนักเรียนผู้ชายเป็นเพื่อนนะครับเป็นไงฮะ
5: ไม่ช
0: ่
5: วย
0: ไม่ช่วยนะครับแสดงว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้เราจะเสนอคำว่าอะไรดี
1: help
0: very good help your friends
1: help your friends
0: นักเรียน ช่วยเหลือเพื่อนนะครับทีนี้นักเรียนลองบอกวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือเพื่อนมีวิธีไหนได้บ้างลองบอกขวัญหน่อยสิเบนเลย
2: สอนการบ้านเพื่อนครับ
0: สอนการบ้านเพื่อนเก่งมากอะไรอีก
2: ให้เพื่อนยืมสิ่งของครับ
0: ให้เพื่อนยืมสิ่งของนะครับเช่นเพื่อนไม่ได้นำดินสอมาหนูก็ให้เพื่อนยืมอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรอีกบ้างเอ่ยไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับและสิ่งที่นักเรียนบอกมาก็ถูกทั้งหมดเลยนะครับเอาล่ะดูภาพนี้สิทำอะไรลูกทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า
1: fight
0: แปลว่าทะเลาะวิวาทนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมลูก
1: ไม
0: ่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับต่อไปภาพนี้พวกเขาทำอะไรลูก
1: ว
0: ิ่งเล่นนั่นเองนะครับลองเดาดูสิครับว่าคุณครูอันจะเสนอคำว่าอะไร run in the classroom นะ run in the classroom ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนนะฮะเพราะนักเรียนจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับต่อมาพวกเขาทำอะไรเอ่ย
5: กินอาหารในห้องเรียน
0: รับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับeat in the classroom นะครับพร้อมกันลูก
1: eat in the classroom
0: แปลว่ากินอาหารในห้องเรียนนะครับทีนี้เป็นพฤติกรรมที่นักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติไหม
1: ไม่ควร
0: ไม่ควรนั่นเองครับนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนนะครับเอาละสองคนนี้เขาทำอะไรลูกพ่นสเปรย์นะครับหรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังต่างๆบนโต๊ะนะครับซึ่งในที่นี้นะครับครูอันนำเสนอคำว่า
1: write on the wall
0: แปลว่าไปขีดเขียนกำแพงไปพ่นสเปรย์ใส่กำแพงนะครับหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนบนโต๊ะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ควรไม่ควรครับห้ามทำนะฮะต่อมาดูเด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาทำอะไรนะครับตะโกนเสียงดังนั่นเองนะครับโวยวายนะฮะแล้วเพื่อนสองคนเป็นไงรำคาญวิ่งหนีเลยนะครับซึ่งคำว่าตะโกนเสียงดังนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า make a loud noise นะครับส่งเสียงดังทีนี้เอาล่ะพฤติกรรมดังกล่าวที่ครูอันได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มีทั้งควรปฏิบัติและเป็นไงลูก
1: ไม
0: ่ควรปฏิบัตินะครับซึ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของกฎระเบียบในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่างที่นักเรียนจะต้องทำกับอะไรลูกห้ามทำนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เด็กๆมาดูนะครับซ้ายมือของนักเรียนนะครับมีคำว่า do และก็ขวามือของนักเรียนมีคำว่า don't นะครับเด็กๆลองบอกขวัญดูสิครับว่าถ้าพฤติกรรมที่ขวัญได้นำเสนอไปข้างต้นเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเราจะนำมาใส่ในช่องไหนดีระหว่าง do กับ don't
1: do.
0: very good เก่งมากเราควรนำมาใส่ในช่อง do ส่วนพฤติกรรมที่ห้ามทำหรือว่าไม่ควรทำเนี่ยเราควรจะมาใส่ในช่องไหนครับ
1: don't
0: นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยนะครับนำบอร์ดหรือว่ากระดานขึ้นมาแล้วให้นักเรียนนะฮะทำเป็นช่องดูกับ don't เหมือนของครูเลยลูกนะครับเอาขึ้นมาเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้เราจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะจ้ะเล็บยาวหักคะแนนทีนี้พอนักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนทำช่องหรือว่าตารางนะครับเหมือนของครูซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นคำว่า do ขวามือของนักเรียนจะเป็นคำว่า don't นะครับอ ให้เวลา1นาทีสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับครูอั๋นนะครับให้นักเรียนนะครับสามารถใช้กระดาษนะครับหรือว่าคุณครูปลายทางให้นักเรียนสามารถมาเขียนบนกระดานได้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งถ้านักเรียนเขียนลงไปในกระดาษก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ตีตารางอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเขียนพฤติกรรมลงไปนะครับโอเคโอเค Can I move to the next slide คุณครูสามารถไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูกโอเคทีนี้สไลด์นี้จะเป็นสไลด์พฤติกรรมที่คุณครูอ่านได้นำเสนอไปข้างต้นนะครับว่าอันไหนที่นักเรียนควรปฏิบัติและอันไหนที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติเอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นให้นักเรียนแยกนะครับว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา

0: ทีนี้เอาล่ะเด็กๆครับหมดเวลาครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับช่วยบอกครูอันหน่อยว่าเราได้เขียนอะไรไปบ้างนะครับนะให้ยกตัวอย่างกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะไล่ไปเลยนะครับโอเคทีนี้เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนก็ได้กลุ่มที่1 number 1 could you please tell me things to do in the classroom and things don't do in the classroom
1: สิ่งที่ควรปฏิบัติ listen to the teacher สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ write on the walls
0: very good นะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ listen to the teacher แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't write on the wall very good group number 2
2: สิ่งที่ควรปฏิบัติ clean the classroom
0: clean the classroom and สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
2: run in the classroom
0: don't run in the classroom very good ต่อไปกลุ่ม number 3
3: สิ่งที่ควรปฏิบัติ study hard สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ fight
0: โอเคนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ study hard แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ don't fight นั่นเองนะครับต่อไปกลุ่ม number 4
4: ดูสิ่งที่ควรทำ listen to the teacher
0: very good นะครับก็คือฟังคุณครูนั่นเองนะครับ and then
4: สิ่งที่ไม่ควรทำ fight
0: นะครับก็คือทะเลาะวิวาทเก่งมากครับต่อไปกลุ่ม number 5
5: สิ่งที่ควรปฏิบัติ read the books สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ run in the classroom
0: very good นะครับเอาปรบมือให้ทุกคนหน่อยลูกก็คือนะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาถูกหมดเลยนะครับสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในช่องดูของครูอันเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างอันดับแรกเลยนักเรียนช่วยครูอันอ่านหน่อยครับ One, two, three, go
6: Listen to the teacher
0: Okay, listen to the teacher and then
6: Clean the classroom
0: Very good, clean the classroom Next
6: Study
0: hard ก็คือตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับต่อมาread the books ทำอะไรครับ
6: อ่าน
0: หนังสือ and then ต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนักเรียนช่วยครูอ่านหน่อยครับ
6: eat in the classroom
0: eat in the classroom นะครับคือรับประทานอาหารในห้องเรียน nextRun in the classroom วิ่งเล่นในห้องเรียนต่อมา
6: Fight
0: ทำอะไรครับทะเลาะวิวาทกันนั่นเองนะครับต่อมา

0: Write on the wall นะครับเขียนบนฝาผนังต่างๆนั่นเองสุดท้ายคือ make a loud noise แปลว่าอะไรครับส่งเสียงดังทีนี้ขวามือของนักเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เป็นไงลูกควรปฏิบัติไหมไม่ควรปฏิบัตินะครับดังนั้นมันก็เป็นข้อห้ามเป็นกฎข้อห้ามที่เราไม่ห้ามทำในห้องเรียนนะครับซึ่งถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนี้นะเราจะต้องมีคำว่า don't นั่นเองนะครับมีคำว่า don't อยู่ข้างหน้าทีนี้อีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าอย่าทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้เราจะต้องมีคำว่าอะไรอยู่ข้างหน้าลูก don't ซึ่งคำว่า don't ในที่นี้แปลว่าอย่าหรือห้ามนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคำว่า fight ที่แปลว่าอะไรแล้วนะทะเลาะวิวาทถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทกันนะห้ามทะเลาะวิวาทเราสามารถใส่คำว่า don't ลงไปข้างหน้าได้อ่านว่า don't fight ที่แปลว่าอะไรลูก
1: ห้ามทะเลาะว
0: ิวาทต่อมา eat in the classroom แปลว่าอะไรครับ eat in the classroom กินอาหารในห้องเรียนถ้าเราบอกว่าห้ามทานหรือว่าห้ามกินอาหารในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรเก่งมากนะครับ don't eat in the classroom เด็กๆจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามี don't เมื่อไหร่แปลว่าอะไรทันทีลูกห้ามหรือว่าอย่านะครับทีนี้ต่อมาดูประโยคต่อมาลูก run in the classroom แปลว่าอะไรนะ run in the classroom
1: ว
0: ิ่งเล่นในห้องเรียนแต่ถ้าเราบอกว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับDon't run in the classroom นั่นเองประโยคต่อมา write on the wall แปลว่าอะไรครับ write on the wall
1: ขีดเข
0: ียนฝาผนังถ้าเราบอกว่าห้ามหรือว่าอย่าขีดเขียนฝาผนังเราสามารถพูดได้ว่ายังไงครับ
1: Don't
0: write on the wall สุดท้าย make a loud noise ส่งเสียงดังถ้าเราบอกว่าห้ามส่งเสียงดังพูดได้ว่าอย่างไรครับ Yes, don't make a loud noise นะครับห้ามส่งเสียงดังดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกฎในห้องเรียนที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำไม่ควรปฏิบัติเราจะมีคำว่า don't นะครับวางไว้หน้าวลีหรือว่าคำเหล่านั้นนะครับซึ่งถ้ามี don't เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นไงครับห้ามทำห้ามอย่าทำห้ามทำนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในใบงานที่7ลูกเรื่อง Our Class Rules นะครับมีใครบอกครูอั๋นได้บ้างเอ่ยว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ63ใช่ไหมหรือว่า62 62นะฮะ62นะครับเขาให้นักเรียนทำอะไรฟังนะฮะ read the classroom rules listen to the teacher นะครับ and then circle the rule that you hear from the teacher ให้นักเรียนฟังนะครับฟังว่าเขาเนี่ยพูดกติกาอะไรแล้วให้นักเรียนวงกลมคำเหล่านั้นอย่างเช่นข้อที่1มีรูปภาพให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเขียนกระดานกับภาพที่2มีผู้ชายคนหนึ่งรับประทานอาหารในห้องเรียนนะครับซึ่งภาพแรกเขาบอกว่า don't write on the blackboard ในที่นี้เป็น blackboard ลูกข้อ B don't eat in the classroom นะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนวงกลมทั้งประโยคโอเคไหม Are you ready
1: Yes
0: Okay let's go listen carefully
2: Don't eat in the classroom.
0: Okay, one more time.
2: Don't eat in the classroom.
0: มีใครพอที่จะบอกขวัญได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรเอ่ย Don't eat in the classroom นะครับอีกครั้งหนึ่ง
2: Don't eat in the classroom.
0: โอเคงั้น

0: ข้อนี้ตอบ don't eat in the classroom นั่นเองโอเค can I move to the next slide โอเคนะครูไปสไลด์เข้าไปได้ยังโอเคต่อมาข้อ2นะครับรูปภาพ A นะครับ help your friends รูปภาพ B clean the classroom ตั้งใจฟัง
1: help your friends
0: ข้อไหนเอ่ย
1: help your friends
0: โอเคอีกครั้งหนึ่ง
1: help your friends
0: โอเคใครปอกขวัญได้บ้างเอ่ยว่าข้อนี้ตอบไปไล่อ่านขวัญฟังหน่อยครับ
1: help your friends
0: help your friends นั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปนะครับมี2ภาพภาพแรกภาพ A นะครับ Don't fight แล้วก็ภาพ B Listen to the teacher ตั้งใจฟังว่าข้อนี้เขาพูดว่าอะไร
1: Don't fight Don't fight
0: มีใครบอกครูอันได้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรครับ
2: Don't fight
0: Don't fight นะครับ
1: Don't fight
0: คำตอบคือข้อ A นั่นเอง don't fight นะครับแปลว่าห้ามอะไรครับห้ามทะเลาะวิวาทต่อไปนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปนะครับข้อนี้เด็กๆสังเกตว่าภาพ A เนี่ยครูลืมเติมอะไรไปในใบงานลูก ลืมเติมอะลงไปหน้าราวนะครับให้นักเรียนเติมอะลงไปด้วยนะครับจะได้ว่า don't make a loud noise นะครับโอเคไหมนักเรียนเปลี่ยนหรือยังลูกแก้หรือยังครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าข้อนี้เขาจะพูดว่าอะไร
1: Read the books Read the books
0: มีใครบอกขวัญได้บ้างว่าเขาพูดว่าอะไรครับ Read the books นะครับ
1: Read the books
0: เห็นไหมโอเคต่อไปหมดหรือยังครับหมดยังลูกหมดแล้วนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานต่อไปเลยครับคือใบงานที่8นะครับเรื่อง Our Class Rules ครั้งที่2นั่นเองนะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ใครบอกขวัญได้บ้างครับ63นั่นเองนะครับ63ให้นักเรียนทำอะไรนะครับก็คือให้นักเรียนเรียงประโยคใหม่นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่เขากำหนดมาให้เนี่ยก็จะเป็นคำๆนักเรียนเห็นไหมลูกทีนี้เดี๋ยวเรามาแต่งเป็นประโยคใหม่มาเรียงใหม่ลูกไม่ใช่แต่งประโยคใหม่มาเรียงเป็นประโยคใหม่อย่างเช่นข้อที่1เขาให้คำว่าอะไรบ้างนักเรียนลองอ่านให้ครูฟังหน่อยสิครับ books read and the มีใครจะเรียงให้ครูอ่านฟังได้บ้างครับว่าข้อ1เราจะเรียงว่าอย่างไรดีมาลิ
3: Read the books.
0: Read the books. เรามาดูกันนะครับเก่งมากเลยนะครับ Read the books นั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่2มีใครสามารถบอกขวัญได้บ้างเอาโปรดปานก็ได้
3: Study hard.
0: Study hard. Okay. Good. เก่งมากต่อไปข้อที่3มีคำว่า classroom, clean แล้วก็ the.มีใครสามารถบอกครูอันได้บ้างว่าข้อ3คืออะไรภูมิกิจ
3: Clean the classroom
0: Clean the classroom very good okay ทีนี้เหลือข้อต่อไปคุณครูอันจะให้เวลาทำกิจกรรมนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

Okay, everybody, time's over now. So, welcome back. ครับเวลาหมดลงแล้วลูกเดี๋ยววันนี้ช่วงนะครับเฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะตรวจงานให้ภายหลังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจงานนักเรียนภายหลังได้นะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้เรามีแบบประเมินตนเองด้วยนะครับลักษณะแบบประเมินก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูอันจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่1 นะครับเขาว่าให้นักเรียนนะครับกาเครื่องหมายถูกนะฮะในช่องระดับที่นักเรียนนะครับสามารถทําได้นะฮะอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนฮะสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคําศัพท์ประโยคเกี่ยวกับวิชาต่างๆได้หรือไม่นะครับถ้านักเรียนทําได้ดีมากก็ติ๊กลงในช่องดีมากนะครับต่อไปข้อ2อ่านออกเสียงและบอกความหมายคําศัพท์สิ่งของต่างๆที่อยู่ภายในห้องเรียนได้นะฮะและข้อที่3เลยปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนได้นะครับทีนี้ตอนที่2สิ่งที่นักเรียนเข้าใจและทําได้ดีคืออะไรนักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้เลยนะครับตอนที่3สิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับมีอะไรบ้างและข้อที่4สิ่งที่นักเรียนตั้งใจจะทําคืออะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ทําแบบประเมินตรงนี้สักครู่นึงนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้มาถึงช่วง wrap up หรือว่าสรุปบทเรียนแล้วนะครับวันนี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปลูกบอกขวัญหน่อยสิครับ
1: กฎ
0: ต่างๆในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อสักครู่ตอนชั่วโมงคุณครูถามนักเรียนฮะให้นักเรียนตอบเกี่ยวกับกฎต่างๆของห้องเรียนเป็นภาษาไทยแต่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนักเรียนสามารถบอกกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนได้ที่เป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองนะครับมีใครอยากจะเป็นอาสาสมัครบอกกฎระเบียบต่างๆในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้บ้างคนละ1ข้อข้อละ10คะแนนโอเคเบลลี่คนละข้อนะได้ลูก
2: Don't eat in the classroom.
0: Don't eat in the classroom. แปลว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนเก่งมากนะครับกดข้อห้ามต่อไปภูมิกิจกลุ่มละ1คนดีกว่ากลุ่มละ10คะแนน
2: Listen to the teacher.
0: Listen to the teacher นะครับฟังคุณครูเก่งมากครับได้คะแนนไปกลุ่มละ10คะแนนแล้วกลุ่ม1ต่อไปกลุ่มที่2 Copter
2: Clean the classroom
0: Clean the classroom ทำความสะอาดห้องเรียนต่อไปมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบกลุ่มที่5กับกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก่อนลูก
2: Don't fight
0: ห้ามทะเลาะวิวาทกันต่อไปกลุ่ม number 4ข้อเดียวลูก
2: Don't run in the classroom
0: Don't run in the classroom เก่งมากครับปรบมือตัวเองหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลย read the books อ่านหนังสือนะครับต่อไปภาพนี้อะไรลูกช่วยอ่านก่อนหน่อยครับ Listen to the teacher นะครับต่อมาตั้งใจเรียนครับ
1: Study hard
0: ต่อมาเพื่อนมีปัญหาเราก็คอยไปช่วยเหลือเพื่อนภาษาอังกฤษเราพูดว่าไงครับ
1: Help your friends
0: นะครับต่อไปครับนี่เอาสเปรย์พ่นฝาผนังเลยนะครับแต่ทีนี้เราห้ามละเราบอกว่าห้ามพ่นสเปรย์หรือว่าขีดเขียนบนฝาผนังเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรลูก
1: Don't write on the wall
0: นะครับห้ามเขียนฝาผนังนั่นเองนะครับnextนี่เขาทำอะไรกันสองคนนี
1: ้
0: ทะเลาะวิวาทนะครับซึ่งคำว่าทะเลาะวิวาทก็คือคำว่า fight แต่ถ้าเราบอกว่าห้ามทะเลาะวิวาทห้ามต่อยกัน
1: don't fight
0: อะไร
1: don't fight
0: นะครับต่อมาทำอะไรเนี่ยรับประทานอาหารในห้องเรียน eat in the classroom นะครับถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't eat in the classroom
0: Don't eat in the classroom นะครับก็คือห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียนโอเคครับมีอีกนี่ make a loud noise นะครับส่งเสียงดังโวยวายถ้าเราจะบอกว่าห้ามส่งเสียงดังสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't make a loud noise
0: นั่นเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับวิ่งเล่นในห้องเรียนนะครับถ้าเราจะห้ามเพื่อนว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับ
1: Don't run in the classroom
0: Don't run in the classroom ทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือ let's go camping นั่นเองนะครับนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์นั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงาน ใบความรู้ที่7นะครับเรื่อง Camping Equipment แล้วก็ใบงานที่9นะครับเรื่อง My Camping Trip นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้จาก www.dltv.ac.th ได้นะครับเอาล่ะวันนี้ Do you have any questions?
3: No.
0: No? Okay. I think this is enough for today. Thank you for your attention. นะครับ See you next time. Bye bye.

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการแทนรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

จะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับคุณครูธีรพลแก้วนะครับที่สอนภาษาไทยป.4นั่นเองวันนี้เด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันทุกคนใช่ไหมเอ่ยมีความสุขกับการเรียนอยู่ใช่ไหมชั่วโมงที่แล้วเรียนวิชาอะไรกันลูกที่ผ่านมาคณิตศาสตร์สนุกไหมคณิตศาสตร์สนุกสนุกหรือไม่สนุก
1: สน
0: ุกวันนี้เราจะมาต่อกันที่ภาษาไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษานั่นเองนะคุณครูได้นัดหมายเอาไว้แล้วว่าให้เด็กๆปลายทางเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้คิดว่าน่าจะพร้อมกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับอ้าวกิจกรรมแรกคืออะไรไหนขอดูอุปกรณ์หน่อยยังอยู่ครบหรือเปล่าสีแดงกับสีเขียวนะป้ายแผ่นป้ายที่จะเอาไว้ตรวจสอบคำตอบกันนะครับวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันได้ไหม
1: ขโมย
0: ขโมยดูสิขโมยเขียนอย่างไรปลายทางดูด้วยนะลูกนะอ้าวขโมยสีแดงหรือสีเขียว1 2สามยกเลยคำตอบคือสีเขียวถูกต้องโอ้สุดยอดมากเลยไม่มีใครยกสีแดงเลยใช่ไหมปลายทางยกถูกต้องไหมลูกขโมยต้องมีขอไข่ขึ้นมาก่อนนะแล้วตามด้วยสระโอตามด้วยมอม้าและตามด้วยยอยักษ์เป็นพยัญชนะสะกดนะครับขโมยแปลว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมขโมยนั่นเนี่ยลองสังเกตดูนะมีกี่ความหมายสองความหมายแรกเป็นคำนามนอหนูจุดความหมายที่สองในวงเล็บนะกอไก่จุดเป็นคำกริยาในความหมายแรกเนี่ยเป็นผู้ลักทรัพย์ก็หมายถึงบุคคลก็เป็นคำนามนะครับในความหมายที่สองเป็นการกระทำแปลว่าลักเอามาหยิบเอามาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะหรือโดยปริยายเนี่ยก็จะหมายถึงบุคคลที่ทำอะไรก็แล้วแต่โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการขโมยนะอันนี้ก็เป็นความหมายของคำไทยใช้ให้ถูกนะคะฝากเด็กๆปลายทางจดจำคำที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เรื่องของชนิดของคำไหนนักเรียนคนไหนเคยได้ยินคำว่าชนิดของคำบ้างยกมือเคยได้ยินไหมลูกยกมือเลยได้ยินหรือเปล่าไม่บางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะไม่เคยไม่เป็นไรเนาะแล้วปลายทางล่ะเคยได้ยินหรือเปล่าครับชนิดของคำแสดงว่าคำต้องมีชนิดใช่ไหมชนิดเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าที่ยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องคำนามเนี่ยเป็นชนิดที่หนึ่งแล้วทีนี้